0: เพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำจากทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป็งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป็งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห่วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและดินสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้า
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่เปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่อง

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่

0: ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยา
1: ได้ยาไม่รู้จักยาได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
0: ้ได
2: ้ได้
1: ไม่รู้จัก
0: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
1: ได้
0: ยา
2: หนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีห
3: นีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหนี
2: จะหนีไปไหนทำไงดี
4: ไม
2: ่ทำไง
0: เฮ้ยเข็มทอง
3: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้
2: ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
4: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
2: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
5: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
2: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
5: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
0: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
6: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
6: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
2: ไปเร็ว
3: โอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
2: เร็ว
0: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
6: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
2: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
6: เอ๊ะ
5: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
0: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
7: ฮะ
0: ท่านอาจารย์
7: ค่ะ
6: เฮ้ยเจ้าปัน
8: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
6: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
8: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น

0: กับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องแล้วสิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้าค่ะ
4: ท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถาม
0: คำไทยวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหาร

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Okay. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay, thank you.
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: เงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
7: ขอบคุณค่ะ
8: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
7: เกี่ยวว่าฉัน

0: ารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่

0: หนูเชื่อว่าพี่ต้นทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
1: หมาเรียนจบแล้ววอย
2: พ
1: ่อหมา
2: พ่อครับดูนี่สิครับ
1: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
2: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปาง

0: ิ่มเติมไหมครับ
1: รอยเลื่อนพะเยาร้อยเลื่อนพะเยา
2: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
0: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
2: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
2: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพล ก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
5: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไหนกันเถอะค
2: ่
3: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
0: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
2: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัว

0: โอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
4: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
0: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีละกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ

0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: ทบทวนอีกครั้งนะคะ
0: สัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการหารนะครับอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับแล้วก็การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้

0: กี่ยวกับการหารเศษส่วนไปนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังเรียนในเรื่องของการหารเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนซึ่งเดี๋ยวนักเรียนนะครับก็จะต้องเรียนรู้ว่าจะมีวิธีการทำยังไงหรือจะสามารถนำความรู้ที่เคยได้เรียนมานำมาใช้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับอย่างที่ครูได้บอกไปครับกับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนครับโดยฐานนักเรียนครับจากรูปนี้ครับนักเรียนแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน4
0: เก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยทำไมจึงเป็นเศษ3ส่วน4ครับตอบดังๆหน่อยครับเก่งมากครับระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนะครับแสดงส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษ3ส่วน4ครับนี่นะครับนักเรียนครับถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วส่วนที่ไม่ระบายสีหรือว่าไม่ได้แรงเงาเนี่ยแสดงเศษส่วนไปเท่าไหร่นักเรียนตอบได้ไหมครับได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน
0: เก่งมากๆเลยนะครับก็เป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับนักเรียนจากภาพนะครับส่วนที่แรงเงาแสดงเศษส่วนใดครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ2ส่วน3
0: เศษ2ส่วน3นะครับแล้วนักเรียนครับถ้าส่วนที่ไม่ได้แรงเงาล่ะครับนักเรียนคิดว่าแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน3
0: เป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับเห็นไหมครับต่อไปครับนี่ถามนักเรียนต่อครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน8ส่วนระบายสีหรือว่าแรงเงาเนี่ยกี่ส่วนครับ
1: 1ส่วน
0: ระบายสีหรือว่าแรงเงา1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน8นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งข้อครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรครับสำหรับส่วนที่แรงเงานักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน6นั่นเองเนื่องจากแรงเงาเป็น1ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนะครับคิดเป็นเศษ1ส่วน6ครับทีนี้ถามนักเรียนครับทบทวนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนกันบ้างส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดเพราะเหตุใดตอบก่อนครับว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดทั้งเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ8ส่วน1
0: เศษ8ส่วน1หรือ8นั่นเองถูกต้องมั้ยครับเนื่องจากอะไรครับ
1: เศษ1ส่วน8คูณ8
0: เก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอบคุณครูมาว่าเนื่องจากเป็นการสลับที่การของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแล้วก็เมื่อ นำมาคูณกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน8คูณ8นะครับเราก็จะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมครับ1คูณ8เป็น8ได้เป็นเศษ8ส่วน8มีค่าเท่ากับ1ต่อไปครับอีกสักหนึ่งข้อนะครับทบทวนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนถามนักเรียนว่าส่วนกลับของเศษ5ส่วน9คือจำนวนใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ9ส่วน5
0: เศษ9ส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยนะครับถามในเรื่องของส่วนกลับก็นักเรียนก็นำตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนมาสลับที่กันนะครับถามเหตุผลนักเรียนก็ลองนำนะครับ2จำนวนนี้มาคูณกันต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ต้องมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะนำเศษ5ส่วน9มาคูณกับเศษ9ส่วน5นำตัวเศษคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันครับ9คูณ5เป็น45 5คูณ9ก็มีค่าเท่ากับ45ได้เป็นเศษ45ส่วน45มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเศษ9ส่วน5จึงเป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน9นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับทีนี้ที่เราได้ทบทวนกันไปนะครับเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนในวันนี้นั่นเองดังนั้นนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลหารของเศษส่วน หารด้วยเศษส่วนพร้อมกับให้ผลได้ครับในวันนี้ครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันก่อนที่ครูได้ยกมาเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้อ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับครับน้ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดจะแบ่งให้หลานได้กี่คนนักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดดีครับที่จะมาแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบนี
1: ้นำมาหาร
0: เก่งมากๆเลยนะครับเราจะใช้การหารนั่นเองและเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6
0: ถูกต้องแล้วครับเป็นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงพิจารณาการหาคำตอบจากภาพกันทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าเราจะเขียนรูปที่แสดงเศษ2ส่วน3ได้อย่างไรขอตัวแทน1คนจากนักเรียนต้นทางครับตอบครูหน่อยครับว่าเราจะแสดงรูปภาพในลักษณะใดดีมีไหมครับเป็นสรวิทย์ครับในกลุ่มที่3สรวิทย์ตอบบอกครูหน่อยครับว่าครูจะเขียนรูปแสดงเศษ2ส่วน3ได้อย่างไรครับ
2: แบ่งเป็น3ส่วนครับ
0: แบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมครับหลังจากนั้นระบายสีกี่ส่วนครับ
2: 2ส่วน
0: ระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนั่นเองและแบ่งเป็น3ส่วนจะต้องแบ่งให้เท่ากันไหมครับสรวิทย
2: ์เท่ากันค่ะ
0: ต้องแบ่งให้เท่ากันด้วยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเขียนรูปแสดงเศษ2ส่วน3ได้เป็นแบบนี้เลยที่ครูแสดงให้นักเรียนได้เห็นนะครับซึ่งจากสถานการณ์ของเรานะครับเขาบอกว่ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดนี่นะครับเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: เศษ1ส่วน6
0: เศษ1ส่วน6ถาดตอนนี้แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดแบ่งเท่ากันหรือยังครับส่วนเท่ากันมั้ยไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องแบ่งส่วนให้เป็นยังไงก่อนครับเท่ากันก่อนนักเรียนคิดว่าครูจะแบ่งเป็นกี่ส่วนดีครับ
1: 6ส่วน
0: เก่งมากแบ่งเป็น6ส่วนแบ่งยังไงให้เป็น6ส่วนครับลากเส้นไปเลยใช่ไหมครับตัดครึ่งไปแบบนี้แบบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นแบ่งครึ่งในแนวนอนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น6ส่วนนั่นเองตอนนี้นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับทีนี้แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดนักเรียนดูตรงนี้นะครับอันนี้1ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: 6
0: ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ1ส่วน6ถาดแสดงว่าส่วนนี้หลานคนที่1ก็จะได้ไปถูกต้องไหมครับต่อไปส่วนนี้ก็จะเป็นของหลานคนที่อะไรครับคนที่2ตรงนี้ก็เป็นคนที่3และตรงนี้ก็เป็นคนที
1: ่
0: 4แล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะครับถามว่าแบ่งให้หลานได้กี่คนนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมครับ
1: ได้
0: กี่คนเอ่ยได้4คนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะแบ่งให้หลานได้4คนตรงนี้ต้องนับไหมครับนักเรียน
1: ไม
0: ่ต้องนับส่วนที่เป็นสีขาวนี้ส่วนที่ไม่มีขนมฟักทองถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับเขาจึงสรุปได้ว่าดังนั้นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: เท่ากับ4ขอให้นักเรียนจำคำตอบไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาครับเศษ2ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน6บ้าง ส่วนกลับของเศษ1ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบดังๆเลยครับเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ6ส่วน
0: 1เก่งมากครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน6คือเศษ6ส่วน1หรือ6นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะลองนำเศษ2ส่วน3ครับมาคูณกับเศษ6ส่วน1หรือว่าคูณกับ6นี่แหละครับแล้วเราจะมาดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่นี่อยู่ในเรื่องของ

0: ของอะไรครับการคูณ
1: เศษส่วนกับจำนวนนับ
0: เศษส่วนกับจำนวนนับนะครับเราก็นำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมเอ๊นักเรียนจะสังเกตว่าใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นี่เห็นไหมครับนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนก็ได้นะครับ3หาร6ได้2 3นำมาหาร3ได้1บริเวณที่เป็นตัวเศษต้องนำ2มาคูณกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นเศษ2ส่วน3คูณ6มีค่าเท่ากับ
1: 4
0: เศษ4ส่วน1หรือ4นั่นเองนะจำไว้นะครับอันนี้จำไว้เลยนะแล้วถามนักเรียนต่อครับถามนักเรียนว่าผลหารของเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6กับเศษ2ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน6เท่ากันหรือไม่ครับ
1: เท่าก
0: ัน เท่ากันจากที่ได้สังเกตนะครับเท่ากันเลยเพราะเหตุใดครับ
1: คูณกันแล้วได้4เท่าก
0: ันเพราะว่าได้ผลลัพธ์นะครับเป็น4ใช่ไหมครับทั้ง2ข้อเลยนะครับก็คือเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6ก็มีค่าเท่ากับ4และเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ6ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ4เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณเศษ6ส่วน1ในการสรุปครั้งนี้บอกอะไรเราครับข้อนี้อยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนถูกต้องไหมครับด้วยอะไรครับ
1: ด
0: ้
1: วย
0: เศษส่วนสามารถทำได้ยังไงเราก็นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งถูกต้องไหมครับนี่นะครับมาจากเศษ2ส่วน3เนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมายคูณนำไปคูณกับอะไรครับ
1: เศษ
0: 6
1: ส
0: ่
1: วน
0: 1เป็นส่วนกลับของจำนวนใดเอ่ยเศษ1ส่วน6พูดให้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับเราสามารถทำได้โดยการนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับใช่ไหมครับของตัวหารนั่นเองคล้ายกับเรื่องเดิมไหมครับนักเรียน
1: ค
0: ล้ายๆกับเรื่องเดิมเลยแค่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของจำนวนนับนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเศษส่วนแค่นั้นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสถานการณ์หนึ่งนะครับดูว่าเราจะสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่นี่สถานการณ์ต่อไปครับนักเรียนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับดังๆเลยครับ
1: แม่มีขนมถ้วยเศษ3ส่วน4ถาดตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาด
0: ครับสถานการณ์คือแม่มีขนมกล้วยเศษ3ส่วน4ถาดตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับหาคำตอบจากภาพก่อนที่เราจะไปพิจารณาหาคำตอบจากภาพคุณครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่าเราจะสามารถแก้โจทย์หรือว่าสถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับ
1: นำมาหาร
0: กันถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นเขียนได้เป็นอย่างไรใครบอกครูได้บ้างครับเป็นกลุ่ม3นะครับนักเรียนต้นทางยกมือตอบได้เลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงครับ
2: เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ครับ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้เป็นเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบโดยใช้ภาพเนี่ยได้อย่างไรนะครับให้นักเรียนได้สังเกตก่อนเขียนรูปแสดงเศษ3ส่วน4นักเรียนคิดว่าเขียนได้อย่างไรครับ
1: เขียน
0: ต้องระบายสีกี่ส่วนครับ
1: 3ส
0: ่
1: วน
0: 3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ4ส่วนนั่นเองเห็นไหมครับแบ่งนะครับรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น4ส่วนส่วนละเท่าๆกันครับแล้วก็ระบายสีไป3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ3ส่วน4นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีขนมกล้วยอยู่เศษ3ส่วน4ถาดนี่นะครับนักเรียนครับเขาบอกต่อไปว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาด ดังนั้นตอนนี้ส่วนถูกแบ่งให้เท่ากันหรือยังครับแบ่งเท่ากันหรือยัง
1: ย
0: ัง แต่เดิมเป็น4ส่วนแต่จะต้องแบ่งให้เป็นกี่ส่วนครับ
1: 8
0: ส่วนทำยังไงครับนักเรียนตอบครูบอกว่าแบ่งครึ่งไปเลยใช่ไหมครับในแนวนอนได้ไหมครับได้นี่นะครับเขาบอกว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแสดงว่าเศษ1ส่วน8ที่ครูวงตรงนี้ก็คือขนมกี่ชิ้นครับ1ชิ้นนักเรียนตอบครูได้ไหมครับว่าสรุปแล้วแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้น
1: 6ช
0: ิ้
1: น
0: ตอบดังๆเลยครับ
1: 6
0: ชิ้นเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแม่จะตัดขนมได้6ชิ้นนั่นเองก็คือชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ชิ้นที่3 4 5 6ชิ้นพอดีเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาสรุปกันสักนิดนึงดังนั้นเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับ6ครับให้นักเรียนพิจารณาต่อนะครับลองพิจารณาเศษ3ส่วน4คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ตอบดังๆอีกสักครั้งนึงครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดครับ
1: เศษ8ส่วน1
0: เศษ8ส่วน1หรือ8นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองนำเศษ3ส่วน4มาคูณกับเศษ8ส่วน1ครับเราก็นำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับนักเรียนอันนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคูณกับจำนวนนับเราก็นำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับ3คูณ8แล้วก็ส่วน4เราใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ นำจำนวนใดมาตัดทอนดี
1: 4
0: นำ4มาตัดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะก็เป็น4นำอาหาร4ได้1 4นำอาหาร8ได้2นะครับได้เป็น3คูณ2มีค่าเท่ากับ
1: 6
0: ได้เท่ากับเศษ6ส่วน1หรือ6นั่นเองนี่พอสังเกตคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันต่อได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันเลยครับถามเมื่อเรียนว่าผลหารของเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8กับเศษ3ส่วน4คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน8เท่ากันหรือไม่ครับเมื่อเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน เท่ากันนะครับเพราะเหตุใดเอ่ย
1: เพราะผลล
0: ัพธ์เป็นเพราะว่าได้ผลลัพธ์เป็น6นั่นเองนะครับเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับ6และเศษ3ส่วน4คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ6เช่นเดียวกันดังนั้นครับนักเรียนเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ8ส่วน1นั่นเองสังเกตต่อครับเป็นการหารเศษส่วนด้วยอะไรครับด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำยังไงนี่ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4ก็คือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนั้นนำไปคูณก็คือเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับอะไรนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ซึ่งส่วนกลับของเศษ1ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน1นั่นเองดังนั้นถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับตอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางให้ครูฟังหน่อยครับ
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนี่นะครับบอกว่าการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติทำกิจกรรมในวันนี้ครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันดังๆหน่อยครับ
1: เศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ8ส่วน15
0: เป็นเศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ18ส่วนขอโทษครับหารด้วยเศษ8ส่วน15จะให้เวลานักเรียนได้ลองทำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปในสมุดแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นขอถามนักเรียนก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆหน่อยครับ
1: 2/1/4
0: บางคนก็ได้2/1/4นะครับแล้วก็ยังมีคำตอบที่หลากหลายออกไปตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าขอโทษครับเศษ6/5หารด้วย10ขอโทษนะครับเศษ6/5หารด้วยเศษ8/15จำนวนใดเป็นตัวตั้งครับนักเรียนเศษ6/5เป็นตัวตั้งนั่นเองถามนักเรียนต่อว่าแล้วจำนวนใดเป็นตัวหารครับเศษ8/15เป็นตัวหารนั่นเองแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดครับที่จะหาผลหารของเศษ6/5หารด้วยเศษ8/15ตอบดังๆหน่อยครับนำเศษ6/5ไปคูณกับส่วนกลับของอะไรครับเศษ8/15นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับนำเศษ6/5ไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารซึ่งตัวหารคือเศษ8/15นั่นเองขอโทษครับซึ่งตัวหารเป็นเศษ8/15ส่วนกลับก็คือเศษ15/8นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแสดงวิธีทำเราก็จะนำเศษ6/5เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นอะไรนะครับนักเรียนเป็นคูณไปคูณกับเศษ8/15ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
0: นักเรียนยังมีสตินะครับเศษ8/15ไม่ใช่นำไปคูณกับจำนวนใดดีครับ
2: ส่วนกลับของกับเศษ8/15
0: ส่วนกลับของเศษ8/15คือ
2: เศษ15/8
0: เศษ15/8นั่นเองเห็นไหมครับเศษ15/8ก็คือส่วนกลับของเศษ8/15ทีนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องของการคูณเศษกับเศษส่วนทำยังไงครับนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนแล้วบรรทัดนี้เราสามารถใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
2: ได
0: ้นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนดีครับจับคู่จำนวนใดก่อนถามนักเรียนก่อนนักเรียนบอกว่า6กับ8ถ้า6กับ8ใช้จำนวนใดมาหารดีครับ
2: 2
0: มีอีกไหมครับ
2: 5
0: กับ15นำจำนวนนับใดมาหารดีครับนำ5มาหารได้

0: นี่เก่งมากเลยนำ5มาหาร5ได้1 5มาหาร15ได้3ต่อไปครับนำ2มาหาร6ได้3นำ2มาหาร8ได้4หมดแล้วนะครับเหลือเศษเหลือจำนวนใดครับ3คูณกับ3มีค่าเป็น9ตัวส่วนเป็น4คูณ1มีค่าเท่ากับ4เศษ9ส่วน4ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยไหมครับ
1: อ
0: ย่างทำไมครับเป็นเศษเกินเก่งมากต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเศษ9ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2เศษ
0: 1ส่วน4นะครับที่นักเรียนทำมาใครถูกต้องไหมครับยกมือขึ้นนี่เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ถูกต้องเลยครับถ้านักเรียนคนใดนะครับที่ทำไม่ถูกนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ครูเตรียมให้นักเรียนมาในวันนี้นักเรียนก็จะต้องทำแบบฝึกหัดที่ 1.19 ในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ครับโดยจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารและตอบในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับนี่นะครับโจทย์ข้อ1เป็นเศษ7ส่วน5หารด้วยเศษ5ส่วน7ข้อที่2ครับเป็นเศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับสามารถปรึกษากันได้ภายในกลุ่มครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทั้ง2ข้อไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเฉลยกันขอตัวแทนนักเรียนต้นทางขอเป็นกลุ่มที่1ได้ไหมครับออกมาเฉลย

0: กับเพื่อนๆหน่อยเป็นธนชาตินะเป็นธนชาตินะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆด้วยธนชาติข้อที่1โจทย์คืออะไรครับธนชาติครับข้อนี้เศษ7ส่วน5หารด้วยเศษ5ส่วน7มีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: เอาเศษ7ส่วน5มาคูณเศษ7ส่วน5คร
0: ับ นำเศษ7ส่วน5ไปคูณกับเศษ7ส่วน5ถูกต้องไหมครับถามธนชาติหน่อยครับว่าแล้วเศษ7ส่วน5เนี้ยมาจากไหนครับ
1: เศษ7ส่วน5คือส่วนกลับของเศษ5ส่วน7ครับ
0: นี่เศษ7ส่วน5เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน7นะครับเนื่องจากการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเนี่ยทำได้โดยการนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำมาคูณกัน
0: นำมาคูณกันก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ49ส่วน25คร
0: ับนี่ได้เป็นเศษ49ส่วน25ครับตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยมั้ยครับ
1: ยังคร
0: ับ ยังแล้วตอบเท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ24ส่วน25คร
0: ับ ก็คือธนชาติได้จากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละถูกต้องไหมครับนี่ได้เป็น1เศษ24ส่วน25เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางครับตอบมาครูหน่อยครับว่าธนชาติเนี่ยตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องเลยปรบมือให้ธนชาติด้วยครับเดี๋ยวอยู่ก่อนครับเดี๋ยวเฉลยข้อที่2อีก1ข้อนะครับข้อที่2ธนชาติอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังด้วยครับ
1: เศษ7ส่วน8หารเศษ2ส่วน3ครับ
0: เศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3มีวิธีการทำยังไงครับ
1: เศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3
0: ทำยังไงครับ
1: เศษ7ส่วน8คูณเศษ3ส่วน2คร
0: ับ นำเศษ7ส่วน8ไปคูณกับเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2มาจากไหนครับ
1: เศษ3ส่วน2คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3คร
0: ับ เก่งมากเลยนะครับเศษ3ส่วน2นั้นก็คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ทีนี้เราทำยังไงต่อครับ
1: นำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันนำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ21ส่วน16ครับ
0: เศษ21ส่วน16นะครับจริงๆใช้การตัดทอนได้แต่ว่าในข้อนี้นะครับไม่มีจำนวนใดที่มีจำนวนนับนอกเหนือจาก1เนี่ยมาหารเลยดังนั้นก็ไม่ต้องใช้การตัดทอนนะครับในข้อนี้ก็ได้เป็นเศษ21ส่วน16ตอบเลยมั้ยครับ
1: ยังครับ
0: ยังนะครับได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ5ส่วน16ครับ
0: 1เศษ5ส่วน16ก็คือจากโจทย์บอกว่าตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นจึงตอบ1เศษ5ส่วน16ธนชาติตอบถูกไหมครับเพื่อนๆถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้ธนชาติด้วยครับวันนี้ที่ได้ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับทีนี้ต่อไปในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.19 ในข้อที่เหลือนะครับก็ขอฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: โดยก่อนที่วันนี้นะครับจะจบชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าเรามีวิธีการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนอย่างไรครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าสามารถทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการหารนั้นถ้านักเรียนสังเกตดีๆเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยถูกต้องไหมครับแค่หัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องของเรานั้นเปลี่ยนไปเท่านั้นเองทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.20 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละยังจำได้ไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเยี่ยมค่ะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนะเอาละวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะใครจำได้บ้างเอ่ยครั้งที่แล้วหรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตไปใช่ไหมคะใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาดูค่ะแหล่งที่อยู่นะคะที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะในแต่ละแหล่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะทั้ง3ภาพนะ
1: แตกต่างกัน
2: อย่างไรเอ่ยสภาพอากาศ
3: และก็สิ่งมีชีวิต
2: สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูซิภาพแรกคือภาพอะไรแล้วนะ
1: ป
2: ่
1: าชายเลน
2: ป่าชายเลนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะป่าชายเลนมีน้ำท่วมขังดินเป็นยังไงดินอ๋อเป็นลักษณะดินเลนใช่ไหมคะมีน้ำท่วมขังตลอดเลยต่อไปขั้วโลกล่ะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยขั้วโลก
1: หนาว
2: มีสภาพอากาศที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำใช่ไหมคะมีน้ำแข็งแล้วก็หิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเยี่ยมค่ะลูกปัดต่อไปภาพอะไรคะแหล่งที่อยู
1: ่
2: ทะเลทรายสภาพเป็นยังไงบ้างคะ
1: แห้งแล้ง
2: ลักษณะของแหล่งที่อยู่ทะเลทรายก็คือแห้งแล้งนั่นเองมีอุณหภูมิที่เป็นอย่างไรคะ
1: อ
2: ุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนนั่นเองแล้วก็อุณหภูมิสูงเนี่ยจะสูงช่วงไหน
1: ตอนกลางวัน
2: เพราะตอนกลางคืนเป็นยังไงหนาวหรืออุณหภูมิต่ำในตอนกลางคืนนะเอาละค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งมีชีวิต

0: อาศัยอยู่ในป่าชายเลนมีอะไรบ้างเราจะเริ่มแรกที่ป่าชายเลนค่ะเดี๋ยวดูพืชกันก่อนเนาะนะคะพืชต้นแรกคือต้นกงกลางนะใช่ไหมคะต้นกงกลางมีอะไรพิเศษคะยังจำได้ไหมรากเป็นอย่างไรรากก็จะทำไมคะค้ำจุนลำต้นให้มั่นคงนั่นเองก็จะมีรากออกมาจากลำต้นเยอะแยะเลยนะคะต้นที่สองคือต้นต้นแสมนะคะต้นแสมถ้าหนูสังเกตหนูก็จะเห็นว่ารากจะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินใช่ไหมคะเพราะเขาจะต้องหายใจเนาะเพราะว่าบริเวณป่าชะเลนเนี่ยน้ำเนี่ยจะทำไมคะท่วมขังตลอดเลยดังนั้นรากก็จะต้องหายใจหรือเขาเรียกว่ารากอากาศนะคะดังนั้นค่ะพืชที่อยู่ป่าชะเลนเขาจะมีระบบรากที่แตกต่างกันออกไปนะคะมาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์กันบ้างนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะ
1: ล
0: ิงแสมต่อไป
1: นกยาง
0: นกยางหมดหรือยังอะไรคะ
1: ปลาต
0: ีนปลาตีนนะคะนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในป่าชายเลนต่อไปก็คือทะเลทรายนะคะสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะอยู่ในทะเลทรายลืมยังมีอูฐ
1: กระบองเพชร
0: สุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะหมดหรือยังลองดูสิะนะคะนี่อูดแมวป่าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ต้นกระบองเพชรนั่นเองนะคะต่อไปดูขั้วโลกกันบ้างนะคะขั้วโลกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกมีอะไรบ้างแล้วนะ
1: มีแผ่นดิน
0: เยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะมีแมวน้ำนะคะหมีแล้วก็นกเพนกวินจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะคะในที่อยู่ที่อาศัยอยู่แต่ละแห่งเนี่ยมีแค่นี้ไหมยังมีอีกมากมายเลยนะคะแต่อันนี้ที่นำมาก็คือเราทำกิจกรรมไปใช่ไหมคะในใบงานนะคะในตัวกิจกรรมลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขามีบัตรภาพสิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนเลือกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนั้นเป็นอย่างไรต่อไปนะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ได้นะคะและนักเรียนนะคะจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะและการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ยังใช้อุปกรณ์นะคะก็คือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะหรือใครบอกว่าหนูจะร่วมกับพี่ปลายได้ไหมคะได้หรือใครจะบอกว่าหนูจะสืบคนได้ไหมคะได้เช่นกันถ้ามีอุปกรณ์เรียนก็สามารถสืบคนได้เลยนะคะเอาละค่ะกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่22กับหน้า23ซึ่งจะต่อในข้อที่เท่าไหร่คะกิจกรรมวันนี้อยู่ในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่คะ4และข้อที่5นั่นเองนะคะข้อ4และข้อ5เอาล่ะต้นทางและปลายทางเตรียมพร้อมหรือยังคะถ้าเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำอย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะในใจนะคะ

ียบร้อยไหมคะทางต้นทางและปลายทางเรียบร้อยนะเอาล่ะนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าเราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย

เราต้องวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์อย่างไรนักเรียนก็ดูว่าสิ่งมีชีวิตอะค่ะที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่อยู่หนึ่งได้เนี่ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างในลักษณะสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อย่างไรอันนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วลองเชื่อมโยงดูนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะหลังจากวิเคราะห์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วจะต้องทำสื่อนั่นเองนะคะดังนั้นสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็นสื่อที่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะแล้วก็นำเสนอด้วยนะในวันนี้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ

0: ดยต้องใช้อะไรด้วยในการประเมินเหตุผลในการประเมินนะคะเพื่อนประเมินแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมนะคะเพื่อนนำเสนอแล้วเราประเมินดูซิว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่านะคะในสิ่งที่เพื่อนนำเสนอมารวมทั้งใช้ข้อมูลในการนำเสนอมาทำอะไรคะมาทำอะไรเอ่ย
1: ใช้ข้อมูลจากการนำเสนอของแต่
0: ฉะนั้นนักเรียนยังจำได้ไหมคะตอนช่วงที่เราอภิปรายกันใช่ไหมคะที่เราคุยกันกับเพื่อนแล้วก็เลือกสิ่งมีชีวิตไปใส่ในแหล่งที่อยู่นั้นเนี่ยนะคะหลังจากนักเรียนทำสื่อและนำเสนอแล้วนักเรียนก็กลับไปแก้ไขนะคะดังนั้นสิ่งที่แก้ไขลงไปก็คือเป็นความรู้ที่ทำไมคะถูกต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการปรับข้อมูลนะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะเราจะทำกิจกรรมนะคะในใบงานเรื่องโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์เชื่อมโยงของลักษณะและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ดังนั้นตรงนี้คือเขียนแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่ที่นักเรียนเลือกอะค่ะในกลุ่มที่นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกแหล่งที่อยู่ใดนักเรียนก็เขียนแหล่งที่อยู่ไปด้วยแล้วความเหมาะสมของโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเลือกป่าชายเลนนักเรียนก็ไปดูว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถอยู่ในป่าชายเลนได้เนี่ยเขามีโครงสร้างลักษณะอย่างไรซึ่งมีแค่สัตว์ไหมคะมีพืชด้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนอาจจะวาดรูปนะคะหรือจะทำลักษณะแบบไหนก็ได้ให้เรียน

0: นั้นสนใจนะคะและที่สำคัญคือเขียนนะคะมีการเขียนด้วยยิ่งดีนะคะมีการเขียนข้อความลงไปเพราะเขาจะต้องมีอะไรคะแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนอาจจะทำลงไปในใบงานนี้ได้นะคะปลายทางอาจจะทำลงไปในใบงานนี้หรือจะทำในกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้านักเรียนนั้นมีกลุ่มนะคะที่จำนวนคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยมากนะคะนักเรียนอาจจะทำในกระดาษแผ่นใหญ่ก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนต้นทางคุณครูจะให้กระดาษแผ่นใหญ่และนักเรียนนั้นทำดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนลงไปในกระดาษเลย3จุดที่ต้องเขียนฟังนะต้องเขียนอะไร3จุดนะคะปลายทางด้วยนะคะถ้าไม่ได้ใช้ในใบงานนี้ถ้านักเรียนจะทำในกระดาษอื่นนะคะสามารถทำกระดาษอื่นได้นะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนเลยคือแหล่งที่อยู่ค่ะจุดที่1นะแหล่งที่อยู่ที่นักเรียนเลือกคือที่ใด2ความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ตัวนี้นักเรียนก็ต้องเขียนด้วยนะคะจุดที่3ก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะในการที่จะเขียนหรือวาดรูปนะคะลงไปในใบงานฟังจากตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะตรงส่วนนี้ค่ะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางในวันนี้นักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของลักษณะและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่เลือกแล้วก็สร้างเป็นสื่อค่ะเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั้นแล้วก็นำเสนอนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยช่วยแนะนำการสร้างสื่อที่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นร่วมกันนำเสนอสื่อนะคะเอาล่ะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เตรียมพร้อมในการนําเสนอได้เลยค่ะปลายทางนําเสนอได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะเดี๋ยวส่งตัวแทนนําเสนอนะคะก็จะมี3แหล่งนะคะในการที่จะนําเสนอนะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้คือแหล่งที่อยู่ใดคะที่จะนําเสนอก่อนอะไรนะลูกขั้วโลกนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่มที่2มานำเสนอแหล่งที่อยู่คือของขั้วโลกครับความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ขั้วโลกเป็นบริเวณที่อุณหภูมิต่ำมากมีอากาศหนาวเย็นมีน้ำแข็งและหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะเป็นโครงสร้างของลักษณะสิ่งมีชีวิตดังนี
2: ้มีขั้วโลกมีขนหนาฟูและมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากทำให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีแมวน้ำมีครีบหน้าสั้นป้อมมีกรงเล็บขนาดเล็กมีครีบหางสั้นๆที่ก้นไม่มีใบหูมีเพียงรูเล็กๆไว้สำหรับฟังเสียงนกเพนกวินมีปีกที่มีลักษณะคล้ายครีบใช้ในการว่ายน้ำแหล่งที่มาจากมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และเว็บไซต์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่4ป่าชายเลนใช่ไหมคะ
3: ตัวแทนกลุ่ม4ครับแหล่งที่อยู่คือป่าชายเลนความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ป่าชายเลนอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบและปากแม่น้ำดินมีลักษณะเป็นดินเลนมีน้ำท่วมขังเสมอพืชและสัตว์จึงต้องมีโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ในป่าชายเลน
4: เช่นต้นโกงกลางมีรากออกมาจากลำต้นจำนวนมากเพื่อช่วยค้ำจุนลำต้นปลาตีนมีครีบอกที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนที่บนดินเลนคล้ายกับการเดินต้นแสมมีรากหายใจคล้ายดินสอแหล่งที่มากรมทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งและกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค
4: ่
0: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะกลุ่มที่4ก็นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะก็คือแหล่งที่อยู่ใดคะที่เหลือก็เป็นแหล่งที่อยู่อะไรคะลูกทะเลทรายนะคะกลุ่ม5จะนำเสนอนะคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยค่ะ
5: หนูตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะแหล่งที่อยู่คือทะเลทรายความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ทะเลทรายเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างมีฝนตกปริมาณน้อยมากต่อปีเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากในช่วงกลางวันและต่ำในช่วงเวลากลางคืนพืชและสัตว์จึงต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมถึงจะ สามารถอยู่อาศัยในทะเลทรายได้ค่ะอูฐในทะเลทรายสามารถอยู่ได้ในทะเลทรายได้โดยไม่ต้องกินน้ำนานถึง2สัปดาห์เพราะสะสมไขมันไว้ที่หนอกมันขายาวช่วยให้ลำตัวอยู่ห่างจากพื้นทรายที่ร้อนระอุค่ะ
6: ต้นกระบองเพชรค่ะมีลำต้นอวบใหญ่เพื่อเก็บน้ำไว้ในลำต้นปรับเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำแมวป่ามีใบหูขนาดใหญ่เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนสุนัขจิ้งจอกมีขน ที่อุ้งเท้าหนาสำหรับใช้เดินบนพื้นทรายที่ร้อนระอุค่ะแหล่งที่มาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
5: www.animal2u.com ค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการนำเสนอนะคะนี่คือตัวแทนของกลุ่มเพื่อนนะคะและทำเป็นอย่างไรบ้างคะนำเสนอเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปอภิปรายกันต่อค่ะมาค่ะเรามาอภิปรายนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ค่ะนะเรามาดูกันค่ะบริเวณป่าชายเลนมีลักษณะอย่างไรคะเมื่อสักครู่เพื่อนๆนำเสนอนักเรียนยังจำได้ไหมเป็นอย่างไรบ้างเป็นป่าใช่ไหมอยู่บริเวณไหนคะฝั่งทะเลทะเลสาบและก็ปากแม่น้ำส่วนดินจะมีลักษณะเป็นอย่างไรดินดินจะมีลักษณะเป็นดินเลนแล้วก็มีน้ำทะเลเนี่ยท่วมขังอยู่เสมอเลยนะคะเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในป่าชายเลนจึงมีลักษณะและโครงสร้างเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่เช่นต้นกงกางเขามีโครงสร้างยังไงคะตรงนี้มีโครงสร้างยังไงคะ
7: ม
0: ีรากที่ทำไมช่วยค้ำจุนลำต้นนะคะเนื่องจากน้ำทะเลท่วมขังตลอดใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้รากเขาจะต้องแข็งแรงนะคะต่อไปปลาตีนนะคะปลาตีนมีโครงสร้างอย่างไรคะที่เหมาะสมที่สามารถอยู่ในป่าชะเลนได้เขาจะมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะมีครีบอะไรเอ่ยครีบอกที่ทำไมด้วยแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาจะทำไมคะสามารถเดินบนดินเลนได้นั่นเองนะคะต่อไปบริเวณทะเลทรายมีลักษณะอย่างไรคะทะเลทรายมีฝนตกไหม
7: ไม่ม
0: ีมีเหมือนกันแต่ทำไม
7: น้อย
0: มากเลยนะคะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างนะมีอุณหภูมิสูงมากค่ะในช่วงเวลากลางวันแล้วก็จะต่ำในเวลากลางคืนนะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้เขาจะต้องมีนะคะลักษณะโครงสร้างนี่คือพูดโดยรวมถ้าเป็นสัตว์ขนเป็นยังไงคะขนสั้นชั้นไขมันเป็นยังไงชั้นไขมันใต้ผิวหนังจะไม่หนาแล้วก็จะมีใบหูใหญ่แล้วก็จมูกยาวเพื่อระบายความร้อนในร่างกายนะคะส่วนพืชก็ปรับเหมือนกันที่เพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่นำเสนอมานะคะกระบองเพชรเขาจะทำไมคะมีการเปลี่ยนใบให้มีลักษณะคล้ายกับอะไร
7: หน
0: ามนะคะเพื่อลดการสูญเสียน้ำนั่นเองนะเอาละค่ะต่อไปขั้วโลกเนาะนะคะขั้วโลกนะคะมีลักษณะอย่างไรเอ่ย
7: ม
0: ีน้ำแข็งปกคลุมพื้นที่ตลอดทั้งปีเลยอุณหภูมิเป็นอย่างไรต่ำมากมีอากาศที
7: ่
0: หนาวเย็นนะคะดังนั้นค่ะสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ได้ก็ต้องมีโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะคะโดยสัตว์จะมีขนที่เป็นอย่างไรคะขนเป็นยังไงขนยาวขนต้องยาวเนาะเพราะสภาพอากาศเป็นยังไงหนาวเย็นมากนะแล้วก็มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่เป็นอย่างไรด้วยหนานะคะมีใบหู

0: แล้วก็จมูกสั้นนะคะสัตว์จะมีขาหน้าและขาหลังเป็นลักษณะพังผืดแล้วก็มีครีบช่วยในการว่ายน้ำนะคะตรงนี้ก็คือก็จะรักษาอุณหภูมิร่างกายเอาไว้เพราะเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นยังไงสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะต่อไปตรงนี้ค่ะนักเรียนดูนะให้เรียนไปปรับนะคะปรับหลังการนำเสนอจากที่เพื่อนได้นำเสนอมาแล้วเมื่อสักครู่ทำสื่อนำเสนอมาแล้วนะคะนักเรียนเห็นตรงส่วนนี้ไหมการปรับหลังการนำเสนอนักเรียนไปปรับได้ค่ะมีใครที่ปรับบ้างมีไหมตอนที่เรียนอภิปรายไว้ยกตัวอย่างเช่นครั้งที่แล้วครูจำได้มีใครที่บอกว่า อยู่ในทะเลทรายมีแค่อูฐอย่างเดียวใช่ไหมอูฐอย่างเดียวทีนี้เราฟังจากการนำเสนอของเพื่อนแล้วเราสามารถมาทำอะไรได้คะมาปรับหลังการนำเสนอได้สรุปแล้วมีแค่อูฐอย่างเดียวไหมมีอะไรอีกสุนัขจิ้งจอกแมวป่าต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยไปปรับนะทั้งแหล่งที่อยู่ทั้ง3แหล่งเลยไม่ว่าเป็นป่าชายเลนนะคะหรือว่าทะเลทรายหรือว่าจะเป็นสุดท้ายคือเป็นอะไรคะ
1: ทั่
0: วโลกนั่นเองนะคะปรับหลังการนำเสนอหรือบางคนอาจจะไม่มีการปรับก็ได้นี่ต้องดูว่าตัวเองเขียนอะไรลงไปตอนช่วงที่อภิปรายกับเพื่อนนะคะอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองทำแบบประเมินตนเองดูนะคะวันนี้นะอยู่ในข้อที่2 3และ4หน้า31ค่ะนักเรียนได้มีการใจเลือกข้อมูลมาสร้างเป็นสื่อไหมวันนี้ได้ตัดสินใจเลือกไหมคะทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงมีการสร้างสื่อเพื่ออธิบายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตได้เหมาะสมกับข้อมูลที่นักเรียนหามาไหมคะวันนี้ทำได้เป็นยังไงมีการช่วยเหลือเพื่อนไหมทำเป็นยังไงคะสร้างสื่ออธิบายได้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วประเมินและยอมรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยพิจารณาจากหลักฐานไหมมีแหล่งที่มาชัดเจนหรือเปล่านักเรียนได้เขียนแหล่งที่มาไหมคะเขียนไหมคะต้องเขียนลงไปด้วยนะคะในชิ้นงานของนักเรียนว่าตรงนี้นักเรียนข้อมูลตรงนี้เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเรามีการหาจากแหล่งต่างๆซึ่งแหล่งต่างนั้นเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะสรุปแล้วทุกคนหันมองนะทั้งต้นทางและปลายทางรู้หรือยังว่าแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่รู้หรือยังรู้หรือยังคะแล้วแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรแล้วพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆจะมีโครงสร้างและลักษณะอย่างไรลองคุยกับเพื่อนดูค่ะเพื่อนำไปสรุปบทเรียนเป็นยังไงบ้างถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้ก็คือสรุปบทเรียนได้วันนี้ได้รับความรู้อะไรมาบ้างลองคุยดูกับเพื่อนมีใครจะขึ้นรู้ขึ้นสรุปบทเรียนไหมคะไหนลองอภิสราลองดูสิลูกลองสรุปบทเรียนหน่อย
2: แหล่งที่อยู่แต่ละแห่งแต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะ
2: สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน
0: เป็นอย่างไรยกตัวอย่างได้ไหมเช่น
2: ทะเลทรายกับขั้วโลกเหนือทะเลทรายมีสภาพอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ค่ะ
2: ขั้วโลกเหนือมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น
0: ค่ะแล้วพืชและสัตว์เป็นอย่างไรคะดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆจะมีโครงสร้างลักษณะอย่างไรยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างเช่นอะไร
2: อูฐค่ะ
0: เป็นยังไงคะ
2: มีหนกไว้เก็บไขมันค่ะ
0: ค่ะแล้วขาที่ยาวทำไมเขาต้องขายาว
2: เพราะว่าบนพื้นดินมีความร้อนค่ะ
0: ค่ะเพื่อช่วยช่วงลำตัวเขาไม่อยู่ใกล้กับพื้นทรายใช่ไหมคะที่ร้อนระอุเนาะขาเขาเลยยาวนะคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันเช่นป่าชายเลนเป็นยังไงคะเป็นบริเวณที่ทำไมน้ำท่วมถึงมีสภาพเป็นดินเลนทะเลทรายเป็นอย่างไรคะ
3: เป
0: ็นอะไรนะสภาพอากาศที่ร้อนนะคะมีอุณหภูมิสูงสภาพอากาศร้อนขั้วโลกล่ะคะเป็นอย่างไรคะสภาพอากาศ
3: หนาวเย็น
0: อุณหภูมิต่ำมีสภาพอากาศหนาวเย็นดังนั้นทั้งพืชทั้งสัตว์เขาจะต้องทำไมอ่านพร้อมกัน

0: นะคะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้นะคะต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของโครงสร้างในลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากงานให้นักเรียนนั้นกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะปลายทางก็อาจจะส่งคุณครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผัก

0: มีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้

vegetables. FLOWERVEGETABLES.

U L I F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อน

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้านนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับและจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อประกอบไปด้วยนักเรียนนะครับสามารถอธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าได้สามารถเขียนแนวทางการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของตนเองในบ้านได้และสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าในงานบ้านนะครับจุดประสงค์ของคุณครูได้แสดงให้นักเรียนฟังไปแล้วนะครับเป็นจุดประสงค์ที่ง่ายมากเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางทําได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วปลายทางก็เขียนวันที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวครูวิจะมีภาพให้นักเรียนสังเกตนะครับพร้อมกับมีคําถามด้วยครับตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางสังเกตภาพที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียน
1: ก๊อกน้ำ
2: เก่งมากเลยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับก๊อกน้ำนะครับแล้วจากภาพนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับจากภาพนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างครับสังเกตได้ว่าตอนนี้มีก๊อกน้ำหยดอยู่ใช่ไหมครับจะมีผลเสียอย่างไรบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบคำถามให้ครูหน่อยครับ
3: มีการสูญเสียทรัพยากรน้ำค่ะ
2: เก่งมากเลยครับขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดมากเลยนะครับภาพที่เห็นนั้นอาจจะเป็นภาพของก๊อกน้ำที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำใช่ไหมครับผลเสียนั้นก็คืออาจจะทำให้ทรัพยากรในธรรมชาติของเรานั้นสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับหรือถ้าบางบ้านปล่อยทิ้งไว้แบบนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพบในบ้านของเรานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับ
4: ปิด
2: เก่งมากเลยครับอาจจะต้องไปปิดน้ำให้สนิทก็

0: รณีถ้ามันรั่วจากก๊อกนะครับอาจจะแจ้งผู้ปกครองให้ซ่อมแซมนะครับหรือถ้านักเรียนไปเข้าห้องน้ําแล้วปรากฏว่าห้องน้ําของเรามีก๊อกรั่วแบบนี้ก็ควรที่จะมาแจ้งคุณครูโดยด่วนเลยนะครับเอาละครับสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสําหรับพลังงานนั้นนะครับหมายถึงพลังต่างๆที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นงานนะครับเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับซึ่งพลังงานเหล่านี้นะครับก็สามารถทำมาเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับต่อไปนะครับทรัพยากรหมายถึงนะครับสิ่งที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไฟฟ้าน้ำมันป่าไม้แร่กระดาษมูลสัตว์ถ่านดินเป็นต้นนะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะครับเวลาที่เราใช้ไปก็จะมีการหมดไปในแต่ละวันฉะนั้นแล้วเวลาที่เราใช้เราก็จะต้องมีจิตสำนึกด้วยนะครับจะต้องใช้ให้ประหยัดให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดนะครับตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางตั้งสตินะครับแล้วก็ตัวให้ตรงฟังคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวทางใช้พลังงานและทรัพยากรในบ้านอย่างประหยัดอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวทางใช้พลังงานและทรัพยากรในบ้านอย่างประหยัดอย่างไรนะครับกฎกติกาเช่นเดิมเลยท่านนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางและครูต้นทางได้เลยครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางใครอยากตอบครับขอตัวแทนกลุ่มที่3นะครับ
1: เมื่อทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานและทรัพยากรเสร็จให้ปิดทุกครั้งค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบอีกบ้างครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับกลุ่มที่หนึ่งครับ
2: เวลามีทรัพยากรในบ้านพังให้แจ้งผู้ปกครองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูแนวทางในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือการใช้น้ำอย่างประหยัดครับครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับนักเรียนจะมีวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างไรบ้างครับทำอย่างไรดีเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งครับ
3: ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
4: ใช้น้ำให้เพียงพอครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป
0: โอ้โหสุดยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับการใช้น้ำอย่างประหยัดนั้นนะครับเราจะต้องปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งนะครับแต่ถ้าสังเกตได้ว่าก๊อกน้ำของเรานั้นมีการรั่วไหลไม่ว่าจะเป็นสายยางท่อหรือก๊อกนะครับนักเรียนก็ควรที่จะแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองโดยด่วนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียค่าน้ำเพิ่มและน้ำนั้นก็จะปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์นะครับเวลาที่นักเรียนอาบน้ำก็เช่นกันแปรงฟันอาบน้ำเราอาจจะเปิดน้ำปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วครูวิอยากจะให้นักเรียนทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะครับปิดน้ำทุกครั้งเวลาที่เราแปรงฟันนะครับหรืออาจจะมีภาชนะมารองน้ำโดยเฉพาะไม่ควรที่จะปล่อยน้ำให้ไหลผ่านนะครับและไม่เปิดน้ำทิ้งขณะล้างมือล้างหน้าหรือแปรงฟันนะครับสิ่งสำคัญเลยเวลาที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางรดน้ำต้นไม้ดอกไม้นักเรียนจะรดน้ำเวลาใดครับเก่งมากครับก็คือตอนเช้าและตอนเย็นนะครับเราไม่รดตอนกลางวันเพราะจะทำให้น้ำนั้นแห้งหรือระเหยเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ ข้อที่2เลยครับก็คือการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับก็คือการปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเช่นเวลาที่นักเรียนทำงานในคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องเปิดทิ้งไว้เลยไหมครับถ้าหลังเสร็จแล้วทำอย่างไรครับเราก็ควรที่จะปิดหรือตั้งโหมดเป็นโหมดสลีปก็ได้นะครับหรืออาจจะมีวิธีการนะครับก็คือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าหรือฉลากเบอร์5รู้จักกันไหมครับเพราะฉลากนั้นนะครับจะเป็นมาตรฐานของการประหยัดไฟฟ้าและเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เพื่อที่จะประหยัดไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเวลาที่นักเรียนรีดผ้าที่อยู่ที่บ้านรีดทีละผืนเหรอครับต่อ1ครั้งต้องรีดในจำนวนมากๆใช่ไหมครับใน1สัปดาห์นั้นเพื่อที่จะช่วยการประหยัดไฟฟ้าได้นะครับสิ่งสำคัญเลยช่วงนี้อากาศของเราร้อนเวลาที่นักเรียนเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆดีไหมครับ
5: ไม่
0: ดีเลยนะครับเราก็ควรที่จะนานๆครั้งเปิดนะครับและสิ่งสำคัญจะต้องปิดตู้เย็นให้สนิทด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตู้เย็นของเรานั้นทำงานหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าด้วยครับแล้วบ้านใครบ้างครับเวลาที่อยู่วันเสาร์อาทิตย์จะเปิดแอร์ทิ้งทั้งวันเลยมีบ้านเด็กๆคนไหนบ้างครับไม่มีเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะเปิดเป็นเวลาแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะครับหรือบ้านใครที่มีอากาศร้อนแล้วบ้านของเรานั้นมีกระจกเราอาจจะใช้วิธีการติดผ้าม่านก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยประหยัดแอร์แล้วก็พัดลมนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับก็คือการใช้กระดาษอย่างประหยัดใช้อย่างไรครับให้ประหยัดครับมีวิธีการอย่างไรบ้างใช้กระดาษให้ประหยัด
5: นำมารีไซเคิลได
0: ้เก่งมากเลยครับก็คือนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรืออาจจะถูกใช้ไปแค่1หน้านำมารีไซเคิลใช้ซ้ำใหม่อีก1ครั้งก็ได้นะครับหรือเวลาที่นักเรียนไปตลาดหรือไปซื้อของเราอาจจะไม่รับบินได้ไหมครับได้หรือรวมไปถึงเวลาที่เราต้องการห่อของขวัญให้กับเพื่อนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อกระดาษห่อของขวัญเราอาจจะใช้กระดาษนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆมาห่อให้ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยประหยัดกระดาษไปด้วยนะครับหรือรวมไปถึงเวลาที่เราทำรูปเล่มรายงานนักเรียนอาจจะขอคุณครูส่งไปในอีเมลได้ไหมครับทดแทนการใช้กระดาษนี่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับต่อมาข้อที่4นะครับก็คือการซ่อมแซมเมื่อของชำรุดเสียหายยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าอาจจะมีฉีกขาดชำรุดหรือหลุดออกไปบางอย่างใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะมีการซ่อมแซมเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นการปะการด้นการเน่าต่างๆไว้นะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เสื้อผ้านั้นชำรุดหรือทิ้งไปเลยก็ไม่ได้จะทำให้เสียทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเลยนะครับหรือถ้าเสื้อผ้าบางตัวเราใส่ไม่ได้เราอาจจะนำไปส่งต่อให้น้องหรือให้คนที่รู้จักและตัวเล็กๆก็ได้นะครับหรือซ่อมเครื่องใช้ต่างๆให้สามารถใช้ได้เช่นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆมีน็อตมีตะปูหลุดเราก็ควรที่จะซ่อมแซมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้นะครับนี่ก็คือข้อที่4ซ่อมแซมเมื่อของชำรุดและเสียหายนะครับข้อที่5ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่าทิ้งหรือทำลายยกตัวอย่างเห็นเด็กๆบ่อยครั้งเลยนะครับทั้งที่ดินสอยังไม่หมดแท่งก็นำไปทิ้งแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ทรัพยากรของเรานั้นคุ้มค่าเราก็ควรที่จะใช้ดินสอนั้นให้หมดแท่งด้วยสังเกตไส้ของดินสอนะครับจะต้องหมดนะครับหรือปากกาสียางรบเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเราจะต้องกินอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้งรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยหิวเราก็ควรที่จะตักน้อยๆไม่ควรที่จะตักมากแล้วเหลือทิ้งกรณีถ้าเหลือมากนะครับครูวิมีวิธีการนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปดอกไม้ต้นไม้เพื่อที่จะเป็นปุ๋ยในการเจริญเติบโตได้ครับข้อที่6นะครับ รักษาทรัพยากรไม่ให้ชำรุดเสียหายเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับและถือเป็นมารยาทหนึ่งอย่างเลยเวลาที่เราอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเขียนขีดโต๊ะเก้าอี้หรือผ้าผนังต่างๆรวมไปถึงห้องน้ำต่างๆเราก็ไม่ควรที่จะทำลายสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะเมื่อเราเขียนหรือบันทึกวาดรูปอะไรลงไปบนวัสดุนั้นๆสังเกตได้ว่ามันสวยงามไหมครับไม่สวยงามอีกทั้งยังสกปรกด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรไม่ให้ชำรุดเสียหายนะครับและข้อที่7นะครับนำทรัพยากรที่ไม่ใช้นะครับมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นนะครับการนำเอาหลอดกาแฟหลอดน้ำดื่มต่างๆนะครับมาทำเป็นโคมไฟดังเห็นในรูปเลยนะครับหรืออาจจะนำมาพับเป็นดาวสารเป็นปลาตะเพียนเพื่อทำเป็นโมบายก็ได้นะครับหรือการนำเอากระดาษมาทำเป็นของใช้กล่องใส่ดินสอหรืออาจจะเป็นของเล่นก็ได้นะครับหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเศษผ้าในจำนวนมากๆก็สามารถที่จะนำมาเย็บเป็นผ้ากันเปื้อนหรือพรมเช็ดเท้าหรือกระเป๋าก็ได้ถ้ามีกล่องเยอะๆเราก็สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปก็ได้นี่ก็คือเป็นการนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์สามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ครูวิยกมาให้นักเรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางของการปฏิบัตินะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงครับเรามาดูประโยชน์ของการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในบ้านกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนะครับจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเรานะครับข้อที่2นะครับมีพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืนข้อที่3นะครับเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับและข้อที่4สร้างวินัยในการใช้พลังงานและทรัพยากรนะครับเชื่อได้ว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือความรู้เหล่านี้นะครับสามารถที่จะเป็นแนวทางที่จะช่วยในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสามารถทำได้ไหมครับทำได้ง่ายๆเลยเพราะอยู่ใกล้ตัวของเรานะครับเอาละครับมาถึงช่วงกิจกรรมในวันนี้นะครับขั้นการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้านนะครับบทบาทของครูปลายทางครูวินะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่5เรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับช่วยควบคุมดูแลให้คำปรึกษานะครับและสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนกลุ่มไหนเสร็จแล้วหรือคนใดเสร็จแล้วนะครับคุณครูอาจจะสุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างของใบกิจกรรมนะครับสิ่งสำคัญนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนพร้อมกับอ่านคำชี้แจงเลยนะครับวันนี้คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนเขียนแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับภาพที่1ก็คือภาพของการใช้น้ำภาพที่2ก็คือการใช้ไฟฟ้าภาพที่3ก็คือการใช้กระดาษนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูวิขอสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมานำเสนอผลงานนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับอาจจะยกมือนะครับนำเสนอตัวเองหรือคุณครูอาจจะสุ่มเรียกก็ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนที่อยู่ต้นทางนี้ครูวิขอตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอหน่อยครับนักเรียนครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญเลยครับ
1: การประหยัดพลังงานและทรัพยากร 1. ประหยัดน้ำไม่เปิดน้ำทิ้งไว้หรือพบน้ำรั่วไหลควรซ่อมแซมทันทีครับไม่ทิ้งขยะลงชักโครก 3.ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่4ซักเสื้อผ้าครั้งละมากๆ5ไม่เปิดน้ำไหลผ่านผลไม้ผ่านผักและผลไม้ครับการประหยัดไฟ 1. ควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง 2. ควรรีดครั้งละมากๆติดต่อกันจนเสร็จ 3. ควร
0: ดึงปลั๊กออก
1: 3. ควรดึงปลั๊กออกเมื่อหุงข้าวเสร็จหุงข้าวสุก 4. ไม่ควรเสียบปลั๊กกาต้มน้ำร้อนทิ้งไว้ 5. ปิดประตูตู้เย็นให้สนิทการประหยัดกระดาษ 1. ใช้กระดาษให้ครบ2หน้า 2. ใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษชำระ 3. ส่งเอกสาร
0: ชิ้นเดียวอ่านหลายหลายครั้ง
1: ชิ้นเดียวอ่านหลายหลายครั้งโดยคนหลายหลายคนโดยไม่ต้อง
0: สำเน
1: า 4. ส่งภาพข้อม
0: ูลส่งผ่านข้อมูล
1: 4. ส่งข้อมูลเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 5. ไม่รับสลิงทุกครั้งที่กด ATM ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่2เลยครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดการประหยัดน้ำ 1. ขณะล้างหน้าอาบน้ำไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา 2. ควรซักผ้าครั้งละมากๆ 3. น้ำที่เหลือจากการซักผ้านำมารดน้ำต้นไม้ 4. ขณะล้างผักผลไม้ไม่ควรเปิดน้ำไหลผ่าน 5. ปิดน้ำให้สนิทหลังใช้งานเสร็จการประหยัดพลังงานไฟฟ้าปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งาน 2. ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆ 3เลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ4ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน5ปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมการประหยัดกระดาษ1

0: ช้กระดาษให้ครบ2หน้า2ไม่รับบิน3ส่งอีเมลแทนเอกสาร4ใช้ผ้าเช็ดหน้าใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษชำระ5หลีกเลี่ยงใช้จานหรือแก้วกระดาษ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3เลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด1แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน2รดน้ำต้นไม้ตอนเช้าและเย็นเท่านั้น3ใช้ห้องน้ำแบบประหยัดน้ำ4ล้างรถอย่างประหยัดน้ำ5ซักผ้าครั้งละมากๆ2แนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด1ใช้พลังงานแสงอาทิตย์2ปิดคอมพิวเตอร์หรือใช้โหมดสลีปทุกครั้ง3ใช้ผ้าม่านบังแดด4ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า5รีดผ้าครั้งละมากๆ3การใช้กระดาษอย่างประหยัดจัดการเอกสารด้วยระบบดิจิตัล2หลีกเลี่ยงการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น3ใช้กระดาษให้ครบทั้ง2หน้า4งดรับบิลที่ไม่จำเป็น
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่4นะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่ม4ครับประเภทของพลังงานและทรัพยากรประเภทน้ำปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานใช้ฟักบัวหัวประหยัดน้ำซ่อมแซมการรั่วไหลซักผ้าด้วยมือแทนกันซักด้วยเครื่องเก็บน้ำฝนไว้ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานใช้หลอดไฟ LED เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5ตั้งอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมใช้พัดลมร่วมกับแอร์พิมพ์กระดาษให้ครบทั้ง2หน้าใช้กระดาษรีไซเคิลบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าส่งอีเมลแทนกระดาษ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยสงวนทรัพยากรไว้เป็นอย่างดีนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คืออุปกรณ์การฝึกพับผ้าต่างๆนะครับได้แก่1เลยคือกางเกงอาจจะขาสั้นหรือขายาวก็ได้นะครับ2เสื้อยืด3เสื้อแขนยาว4เสื้อกล้ามนะครับและใบงานที่1เรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลเสื้อผ้านะครับทั้งใบงานและใบความรู้นี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดดูความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงแม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านน้อง
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์ท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ

0: เย
1: ้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
3: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
3: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา

0: และเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณอัดเสน่ห์ไทยที่แท้

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปตัวจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เล็กไอ้เล็ก
2: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
3: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
7: แต่แกนี่ก็แปลกเน
8: า
7: ะ
8: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
7: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
8: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
8: ยังไงอะ
7: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
8: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
7: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
8: เออวะเขามาทำไมวะ
7: พราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
7: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็หล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
2: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในวันนี้ทางกระทรวงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569การจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความสามัคคีของประสบกรณิกรชาวไทยในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสังคมสำคัญของสังคมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
3: จากว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนผู้สาธุชนทุกคนนะครับได้น้อมนำคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าวันที่26มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับเป็นวันประสูติของพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีแล้วก็ทำบุญถวายเป็นกุศลด้วยทีนี้ในโอกาสที่วันสำคัญ2อย่างมาเจอกันนะครับอยากให้คนไทยที่เป็นประสบกรณ์นะครับได้น้อมรำลึกแล้วก็ถวายอาลัยแด่สมเด็จพระองค์พาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้สาธารณชนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำความดีแล้วก็ชวนทุกคนได้บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วก็ทำบุญก็จะทำให้เรามีใจทุ่มเทแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักธรรมมาใช้ในพุทธศาสนาและก็แสดงความยอมรับกันดีในคราวเดียวกันด้วยครับ
1: สำหรับศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี

0: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลซึ่งในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะสามารถร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลและร่วมพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันส่วนศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีได้กำหนดแนวทางให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตขณะที่องค์กรคริสตศาสนาทั่วประเทศเชิญชวนคริสตศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแผ่พระกัลยาณกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์และองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมประกอบพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยเช่นเดียวกับองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
1: ขณะที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานิลินสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเริ่มกันที่ศาลารวมใจอนุสรณ์ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระเทพวชิระรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปเป็นเวลา47วินาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณศาลาการเปรียญวัดอุดมธานีที่จังหวัดนครนายกประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติส่วนที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานจังหวัดนครปฐมที่ทำการปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมนอกจากนี้ยังได้กำหนดสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทั้ง7อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองนครปฐมจัดขึ้นที่ซุ้มพุทธมะองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอบางเลนที่วัดบางไผ่นาดอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงอำเภอนครชัยศรีที่วัดสำโรงอำเภอดอนตูมที่วัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจัดขึ้นที่วัดบ่อน้ำจืดและอำเภอพุทธมณฑลจัดขึ้นที่วัดมะเกลือ
0: ศาลาเรือนทรงงานณเรือนจำกลางระยองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างค่ะหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังเรือนจำกลางระยองด้วยความเรียบง่ายอันงดงามภายในศาลาทรงงานยังคงประทับอยู่ในหัวใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังดุจเครื่องเตือนใจถึงพระกรุณาธิคุณที่ไม่อาจลบเลือน

0: แดนหญิงเรือนจำกลางระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งยังคงเปี่ยมด้วยความหมายและความทรงจำอันลึกซึ้งของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสถานที่แห่งนั้นคือศาลาเรือนทรงงานซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในทุกครั้งเมื่อเสด็จยังเรือนจำกลางระยองศาลาแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตโออาหากงดงามด้วยความเรียบง่ายสงบและอบอุ่นสะท้อนพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและพระเมตตาที่ทรงใส่พระทัยในทุกรายละเอียดของชีวิตผู้ต้องขังภายในศาลาประกอบด้วยโต๊ะทรงงานเก้าอี้และหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเป็นมุมมองทอดพระเนตรสู่ภายนอกอย่างชัดเจนเป็นภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนโดยในทุกครั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ต้องขังหญิงจัดเตรียมขนมไทยและน้ำดื่มน้อมถวายสะท้อนถึงพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง
1: ศาลาทรงงานเนี่ยเป็นศาลาที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาใช้เพื่อทรงงานในแดน3แดนควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะครับเมื่อพ.ศ.2513นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำลังใจนะครับเป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับตลอดจนถึงเจ้าพนักงานเรือนจำในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและพวกเราก็จะรักษาศาลาหลังนี้นะครับให้มีความสวยงามสมพระเกียรตินะครับอยู่เสมอนะครับจะใช้ศาลาแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการทำงานนะครับในการดูแลผู้ต้องขังนะครับตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรขององค์ท่านถึงแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับเข้ามาอยู่ในกำแพงสูงอยู่ในเรือนจำพระองค์ท่านก็ยังเข้ามาดูแลแสงแห่งกำลังใจก็ส่องเข้ามาถึงข้างใน
0: สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยมีโอกาสรับเสด็จภาพแห่งความเรียบง่ายของพระองค์ยังคงแจ่มชัดมิลู่เลือนพระองค์มิได้ทรงประสงค์สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษหากแต่ทรงเลือกใช้พื้นที่อันสงบเรียบง่ายเพื่อทรงงานและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
2: ท่านจะมีความเรียบง่ายมากๆท่านไม่ได้ต้องการอะไรที่สวยหรูนะคะท่านแค่ใช้สำหรับทรงงานจริงๆก็คือมีโต๊ะ1ตัวนะคะแล้วก็เป็นเรือนทรงงานที่เรียบง่ายค่ะเพราะท่านไม่ต้องการที่จะให้ข้าราชการหรือว่าผู้ที่ถวายงานเนี่ยคือต้องลำบากนะคะอย่างขนมเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะคะของแดนหญิงเรือนจำกลางอะไรเงี้ยก็จะมีเค้กส้มที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็เวลาที่ท่านเสด็จมาก็จะมีเค้กส้มที่ถวายท่านนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยนะคะทุกครั้งที่ผ่านหรือว่าทุกครั้งที่ได้เห็นเรือนทรงงานแห่งเนี้ยก็คือพระองค์ท่านเลยก็คือจะอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะตั้งใจที่จะสนองงานพระองค์ท่านแล้วก็สืบสานเพื่อที่จะให้คงอยู่ต่อไปอะค่ะ
1: พวกเราทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับภายในเรือนจำกลางระยองและผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของพระองค์พาของพวกเรานะครับที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาดูแลนะครับช่วยเหลือพัฒนานะครับให้กำลังใจนะครับอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาทุกวันก็จะมีกิจกรรมของพระองค์ท่านนะครับในวาระสำคัญถือพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตและทำงานนะครับและเมื่อมีความท้อแท้เมื่อไหร่เราก็จะมีพระองค์ท่านนะครับเป็นที่พึ่งในจิตใจนะครับและผมก็เชื่อว่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันครับ
0: ศาลาเรือนทรงงานภายในแดนหญิงเรือนจำกลางระยองยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างสมพระเกียรติเปรียบประดุจอนุสรณ์สถานแห่งพระกรุณาธิคุณอันควรค่าแก่การจารึกไว้ในความทรงจำของแผ่นดินเพื่อเป็นนิมิต

0: หมายแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังทุกหมู่เหล่าทรงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับภาคเอกชนของไทยเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอ.นัดแรกค่ะย้ำเป็นนิมิตหมายใหม่ในการประสานมือระหว่างรัฐและเอกชนพร้อมกับมีการชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสนะคะดึงภาคธุรกิจร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศมีการวางเป้าหมายหารือร่วมกันในทุกๆเดือนค่ะเพื่อที่จะเร่งกันกรองมาตรการด้านอุตสาหกรรมการค้าและแรงงานส่งตรงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้อย่างรวดเร็วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจไทยโดยจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันนี้เดิมทีค่ะรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดตั้งในรูปแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ว่าหลังจากหารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงจึงปรับรูปแบบมาเป็นคณะกรรมการกรอ.ซึ่งก็เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสเพื่อให้เอกชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับรัฐบาลสำหรับการหารือในนัดแรกนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ประชุมมีการวางแผนจะจัดประชุมร่วมกันทุก1เดือนหรือทุก6สัปดาห์เพื่อที่จะกันกรองนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแรงงานและการค้าซึ่งข้อดีของการปรับรูปแบบนี้ก็จะช่วยให้การนำเสนอมาตรการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาเนื่องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้อยู่แล้ว
1: แต่ไหนก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสนะครับก็คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเป็นถือว่าเป็นเบื้องจากเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลนะครับประเด็นที่จะหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศวงนี้มันก็จะดีอย่างคือถ้าเราสามารถที่จะประชุมในทุกๆเดือนนะครับหรือว่า6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเรื่องที่ต้องมีการกันกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงาน

0: ราก็จะสามารถที่ใช้ที่มติของที่ประชุมในคณะกรรมการแห่งนี้นะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
1: นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานราชการองค์กรอิสระและภาคเอกชนให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
2: มาดูเรื่องการส่งเสริมผลไม้ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นกันบ้างค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างส้มโชกุนเบตงค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและเมื่อมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกซื้อส้มโชกุนเบตงของดีขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนโดยนางสาวจิตรานุชอุดมบริพันธ์เจ้าของร้านกุนอากงค่ะบอกว่าช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เมืองเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ยอดจำหน่ายส้มโชกุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากส้มโชกุนเบตงนั้นมีจุดเด่นเรื่องเปลือกบางเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อส้มโชกุนนำไปเป็นของฝากแก่ญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเนื่องจากเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หาซื้อรับประทานได้ยากในพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้ค่ะร้านส้มโชกุนอากงยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้เข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดเพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาทเป็นวันละประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีทั้งนี้บรรยากาศการค้าขายในช่วงวันหยุดก็คึกคักนะคะสะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนสินค้าอาหารพื้นถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเบตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
1: นับถอยหลังเข้าสู่หมดการเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุก่อนหรือว่าหลังวันเลือกตั้ง7วันเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะโดยแจ้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งค่ะคือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมีการมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากา

0: กากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดี

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ขนมความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของความพอเพียงนั่นเองเราเรียนความพอเพียงตั้งแต่ครอบครัวนะคะโรงเรียนรวมถึงในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะว่าเราเนี่ยสามารถพอเพียงได้อย่างไรบ้างในการจัดการในชุมชนนั่นเองเดี๋ยววันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็อยู่ในหลากหลายชุมชนด้วยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกันในชุมชน 2. นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตน 3. ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของหลักความพอเพียงและการนำไปปฏิบัติในชุมชนนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็มาจากหลากหลายชุมชนถูกไหมคะเด็กๆมาจากชุมชนหรือมาจากท้องถิ่นไหนบ้างใครอยู่ชุมชนอะไรบ้างมีไม่เอ่ยบางคนอยู่แถวบ่อฝ้ายมีไม่เอ่ยในห้องนี้มีนั่นเองนะคะอยู่แถบชุมชนบ่อฝ้ายอยู่แถบชุมชนอะไรกันบ้างมีไหมคะนอกจากบ่อฝ้ายที่ไหนคะ
2: ช
1: ุ
2: มชนร
1: ่
2: วมใจพ
1: ั
2: ฒนา
1: ชุมชนร่วมใจพัฒนานี่คือชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าต่างชุมชนก็มีหรือบางคนอาจจะอยู่ชุมชนเดียวกับเพื่อนๆที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะในวันนี้คุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนักเรียนมีวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างไรบ้างเรามีวิธีอย่างไรที่ประยุกต์ใช้ได้บ้างตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเคยทำนั่นเองนะคะหรืออาจจะลองยกตัวอย่างก็ได้นะคะมีใครสามารถตอบได้บ้างเราจะใช้วิธีการประยุกต์อะไรได้บ้างในชุมชนมีไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวดูคำตอบกลุ่มที่หนึ่งเขาจะใช้การประยุกต์อะไรนะคะ
3: แบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักและทำบ่อปลาค่ะ
1: ในชุมชนเพื่อนยังใช้พื้นที่ในการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์แสดงว่าในชุมชนสามารถนำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ได้ไหมคะ
4: ได
1: ้ไหมเอ่ยได้ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น30 30 30และ10นั่นเองก็ยังสามารถทำได้ด้วยนั่นเองนะคะมีอีกหรือไม่วิธีการต่างๆมีอีกไหมคะนอกจากการแบ่งพื้นที่มีไหมเอ่ยจะมีอะไรอีกมีไหมคะกลุ่มที่3เหมือนจะยกมือตอบตอบได้เลยค่ะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะกลุ่มที่1ค่ะ

0: ทำความสะอาดชุมชนให้เรียบร้อยค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าทำความสะอาดชุมชนให้เรียบร้อยนะคะถ้าชุมชนเราเรียบร้อยเอ๊ะน่าอยู่ไหมลูกน่าอยู่เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ตอบไป2คำถามแล้วนะคะ2คำตอบนะคะคุณครูให้เหรียญรางวัลมีอีกไหมเอ่ยมีคำตอบอีกไหมคะกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยค่ะ
2: ทำความสะอาดในเขตชุมชนช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบในชุมชนไม่ทิ้งขยะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ดูแลพื้นที่สาธารณะของชุมชนค
1: ่
2: ะ
1: เพื่อนบอกว่ามีการดูแลพื้นที่สาธารณะชุมชนไม่ทิ้งขยะถูกไหมคะเด็กๆสามารถทำได้ในชุมชนเราสามารถคัดแยกขยะได้ไหมคะ
3: ได
1: ้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้เราประยุกต์ได้อย่างไรบ้างเข้ากับชุมชนเลยนะคะ1ดูแลรักษาความเป็นระเบียบในชุมชนไม่ทิ้งขยะช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติในชุมชนเช่นบางชุมชนมีเครื่องออกกำลังกายชุมชนใครมีบ้างเครื่องออกกำลังกายมีไหมเอ่ยยกมือได้นะคะเอามือลงนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลถ้าสมมติว่าเราเล่นและเราไม่ค่อยดูแลหรือเล่นผิดประเภทเครื่องเล่นนั้นจะเป็นอย่างไรลูกเป็นไงคะพังเสียหายนะคะก็ต้องเสียเงินซื้ออีกนะคะบ่อยๆนั่นเองนะอันนี้เราก็สามารถทำได้อยู่แล้วการทิ้งขยะเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เพียงในครอบครัวโรงเรียนชุมชนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายเกี่ยวกับชุมชนพองนะคะได้บอกไว้ว่าเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกแต่ละครอบครัวในชุมชนมีความพอเพียงในระดับครอบครัวก่อนที่จะรู้จักการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมาถึงชุมชนเราเรียนอะไรมาก่อนแล้วผ่านอะไรมาก่อนลูกครอบครัวใช่ไหมคะครอบครัวแล้วอะไรที่เราเรียนไปโรงเรียนนะคะแล้ววันนี้เราเรียนชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆตัวเรามากที่สุดก็คือครอบครัวสู่ชุมชนนั่นเองนะคะในชุมชนเนี่ยก็อาจจะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง1เลยวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อนะคะ3หัวข้อที่เราจะเรียนกันเลยก็คือ1เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ2จัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่คนในชุมชนและ3จัดให้มีตลาดนัดสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในชุมชนนั่นเองเรามาดูในหัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกคือเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนะคะประเด็นที่1หัวข้อที่1นะคะวันนี้เราเรียนทั้งหมด3หัวข้อนะคะมาดูกันหัวข้อที่1ได้บอกไว้ว่าโดยร่วมมือกันในการวางแผนผลิตสินค้าและบริการเพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนนะคะการเข้าร่วมกลุ่มแล้วเคยยกตัวอย่างเคยทำกิจกรรมแล้วการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนมีกลุ่มอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างในชุมชนของเรา
3: ขนม
1: ขนมอะไรอีกลูกของใช้ทำอะไรคะจิตอาสานี่ไงคะก็สามารถทำได้การเข้าร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกในชุมชนเนี่ยจะมีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นเพื่อทำกิจการนะคะหรือผลิตหรือบริการอะไรก็ได้นะคะที่เรามีทรัพยากรภายในท้องถิ่นเช่นบ้านเรามีสับปะรดเยอะทำอะไรดีคะรวมกลุ่มทำอะไรดี
3: สับปะรดกวน
1: ง่ายๆเลยคือสับปะรดกวนถูกไหมเราทำสับปะรดกวนก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะหรือบางพื้นที่นะคะมีต้นไผ่เยอะทำเรื่องจักสานได้ไหมคะสานได้มีหวายเยอะนะคะก็สามารถมาทำตะกร้าหวายได้นั่นเองหรือบางพื้นที่เนี่ยมองเพ่งเล็งเห็นแล้วไม่มีทรัพยากรใดๆเลยนะคะแต่อาจจะเป็นไปไม่ได้ทุกที่ต้องมีทรัพยากรนะคะอาจจะมีการ

บริการนะคะเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนวดโบราณเกิดขึ้นในที่นี้นั่นเองนี่ก็คือเป็นการรวมกลุ่มนะคะเพื่อมีรายได้เข้ามาในกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะนี่ไงกลุ่มฝึกอาชีพแม่บ้านเพื่อนำวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้แสดงว่ารวมกลุ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีรายได้ไหมคะมีรายได้เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มออมทรัพย์ประจำชุมชนเพื่อส่งเสริมการออมเป็นต้นเมื่อกลุ่มแม่บ้านนะคะอย่างเช่นทำสับปะรดกวนนะคะรวมกลุ่มกันแล้วนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนำไปไหนลูกทำสับปะรดกวนเสร็จแล้วกลุ่มแม่บ้านทำเสร็จแล้วเอาไปไหนคะวางจำหน่ายเอาไปขายณร้านค้าชุมชนนะคะหรือสหกรณ์ชุมชนต่างๆก็ได้เมื่อเราขายได้แล้วเราก็จะได้อะไรมาลูกได้เงินมาเงินเหล่านั้นแหละค่ะคือรายได้ในกลุ่มของแม่บ้านเนี่ยก็อาจจะนำไปฝากนะคะดังกลุ่มออมทรัพย์หรือบางพื้นที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถเข้าไปฝากได้นั่นเองในที่นี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมแล้วก็มีรายได้ด้วยก็จะอาจจะมีเงินปันผลต่างๆค่ะต่อมาข้อที่2หัวข้อที่2แล้วนะคะหัวข้อที่2คือจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่คนในชุมชนอย่างเช่นนะคะมีการจัดทำกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีการเข้าไปช่วยเหลือในที่นี้นะคะหรือกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนั่นเองนะคะสำหรับบางครอบครัวที่ต้องการสวัสดิการเหล่านั้นนะคะและต่อมาในหัวข้อที่3จัดให้มีตลาดนัดสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในชุมชนเมื่อสักครู่นี้ข้อ1เป็นการรวมตัวกันใช่ไหมลูกแต่ข้อที่3เนี่ยมีการจัดหาตลาดนัดอย่างเช่นข้อที่1เราผลิตสับปะรดกวนถามว่าเราสามารถนำมาขายได้ไหมลูกในชุมชนได้ไหมคะได้ในชุมชนเนี่ยจะมีการจัดหาตลาดนะคะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องแหล่งจำหน่ายสินค้าไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ไกลๆถ้าเราผลิตเสร็จแล้วเรายังต้องเดินทางขับรถไปขายตลาดอื่นๆนอกจากชุมชนเรานะคะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ถ้าในชุมชนของเรานะคะจัดตั้งตลาดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนะคะคนที่มาขายของหรือกลุ่มแม่บ้านต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถลดรายจ่ายได้เพราะเราขายของอยู่ภายในไหนลูกภายในชุมชนของเราหรืออาจจะมีชุมชนที่ใกล้เคียงนะคะเราก็สามารถไปขายได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเดินทางไกลมากๆนะคะเพราะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือ3หัวข้อนะคะในวันนี้ที่เราเรียนรู้กันนั่นเองที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้นะคะเป็นการจัดกลุ่มหาทรัพยากรนะคะแต่การจัดกลุ่มนี้นะคะเวลาเราขายของได้นะคะอย่าลืมเลยนะคะเราจะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเช่นเราซื้อของหรือลงทุนไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะและเราขายสิ่งนั้นได้เงินมาเท่าไหร่นั่นเองคงเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วครั้งต่อไปเราต้องใช้จ่ายซื้ออะไรอีกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะเหมือนวันนี้เลยนะคะเรานะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ค้าขายนะคะเราก็สามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้นะคะซึ่งเราจะทำต่อเนื่องกันวันนี้เราทำต่อเนื่องครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่5แล้วนะคะนักเรียนปลายทางขาวันนี้เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อเนื่องเป็นครั้งที่5แล้วนะคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบได้นะคะว่านักเรียนนะคะทำถึงครั้งที่5หรือยังนะคะถือว่าเป็นการฝึกนะครั้งต่อไปนักเรียนก็สามารถทำเองได้แล้วนะคะอ่ะเด็กๆหยิบใบกิจกรรมใบกิจกรรมบัญชีรายรับรายจ่ายอ่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่5แล้วนะคะเด็กๆ ก็สามารถเขียนต่อได้ว่าเพื่อตอนเย็นเราซื้ออะไรนะคะแล้วก็สามารถกลับมาบันทึกได้เช่นเดิมนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าขั้นปฏิบัตินั่นเองคุณครูมีคำถามชวนคิดหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะนักเรียนมีวิธีใดบ้างที่จะนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของเราเราสามารถประยุกต์อะไรได้บ้างในชุมชนของเรามีใครตอบครูได้บ้างอ่ะกลุ่มที่3ประยุกต์อะไรได้บ้างเอ่ยค่ะตอบได้เลยค่ะ
1: มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ร่วมดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าร่วมกันดูแลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆอ่ะกลุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นกลุ่มหนึ่งอ่ะตอบได้เลยค่ะกลุ่มที่หนึ่ง
2: เพราะในกลุ่มชุมชนว่า
0: ค่ะ
2: จากปกติที่ตรงพื้นที่ว่างไม่มีอะไรเลยให้นำมาทำเป็นสวนปลูกผักหรือว่าเป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งบอกว่าถ้าพื้นที่ในชุมชนว่างให้มีการรวมกลุ่มกันถูกไหมคะมีการรวมกลุ่มทำอะไรบ้างเพื่อนบอกว่ามีการรวมกลุ่มกันปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ถูกต้องไหมคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าอาจจะรวมกลุ่มกันปลูกผักนะคะเพื่อนำผักเหล่านั้นเนี่ยไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับภายในกลุ่มชุมชนก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบนะคะที่เราสามารถทำได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วมาดูในขั้นปฏิบัตินะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพอเพียงคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพอเพียงคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพอเพียง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาของใบงานกันวันนี้คือใบงาน5นะคะเด็กๆเปิดใบงานที่15นักเรียนจะเห็นได้ว่าใบงานที่15ของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่ในหน้าที่18เด็กๆ เจอหรือยังเอ่ยเราจะมีอยู่2คำถามแล้วให้เด็กๆวาดรูปใช่ไหมเอ่ยเรามาดูคำถามแรกคำถามแรกบอกว่าแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเรามีแนวทางอะไรบ้างนะคะ2ประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนพอเพียงและเราจะวาดภาพประกอบเช่นคูน้ำเลื่องการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะทำไมล่ะทำไมคูน้ำถึงเลือกที่จะประยุกต์ใช้ในชุมชนและมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแนวทางลือคืออาจจะมีทรัพยากรอยู่แล้วในท้องถิ่นนะคะประโยชน์คืออะไรล่ะแล้วก็เขียนบอกมาด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานนะคะหรือแนวคำตอบของเราการคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินตรวจสอบนะคะได้เพราะว่าเด็กๆนะคะจะมีการยกตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปด้วยนั่นเองค่ะอันนี้คือแนวคำตอบนะคะทั้งข้อ1แล้วก็ข้อที่2นั่นเองแล้วก็มีการวาดภาพมาด้วยนะคะนักเรียนวาดภาพอะไรหรือเลือกอะไรกันไปนั่นเองนะคะนักเรียนลองดูนะคะตรวจสอบได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนจะช่วยส่งเสริมความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการแบ่งปันทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะเราก็สามารถนำทรัพยากรนะคะนำมาใช้ในชุมชนได้เป็นการรวมกลุ่มสร้างรายได้แถมยังช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในอนาคตนักเรียนอาจจะมีการเข้าร่วมในชุมชนนะคะแต่นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนะคะโรงเรียนพอเพียงคุณครูเห็นเมื่อสักครู่นี้ระหว่างคุณครูได้เดินนะคะดูเด็กๆทำกิจกรรมคุณครูเห็นกลุ่มที่2นะคะนำเศษกระดาษที่เหลือใช้ไปทำอะไรเอ่ยนักเรียนลองทายสิทำอะไรเอ่ยไม่ใช่สมุดครูเดินผ่านครูเห็นแล้วสะดุดตามากเลยหลังจากที่เรียนรู้ไปเนี่ยเด็กๆรู้จักการประยุกต์ใช้นะคะทำอะไรเอ่ยเพื่อนทำที่ใส่ขยะในกลุ่มของเราเพื่อไม่เดินไปทิ้งบริเวณถังใช่ไหมคะเพื่อเด็กๆ เนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปนะคะเด็กๆอาจจะเอาไปทิ้งที่เดียวหลังเลิกเรียนนี่ไงคะเนี่ยคือการประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะในที่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสินค้าของชุมชนพอเพียงนั่นเองนะและสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่16เรื่องสินค้าของชุมชนพอเพียงนะคะในคาบหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันอีกเกี่ยวกับในชุมชนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. ขอบคุณค่ะ
1: How much?
0: Oh, no. Oh, thank you. ขอบคุณค่ะ
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
10: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
9: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
11: วิถีชีวิตแบบบ้านที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
12: สบายดีเนาะ
11: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
13: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
14: ครับยาย
15: พี่
3: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
11: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการหารนะครับอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับแล้วก็การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหารเศษส่วนไปนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังเรียนในเรื่องของการหารเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนซึ่งเดี๋ยวนักเรียนนะครับก็จะต้องเรียนรู้ว่าจะมีวิธีการทำยังไงหรือจะสามารถนำความรู้ที่เคยได้เรียนมานำมาใช้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับอย่างที่ครูได้บอกไปครับกับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันก่อนครับโดยถามนักเรียนครับจากรูปนี้ครับนักเรียนแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน4
0: เก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยทำไมจึงเป็นเศษ3ส่วน4ครับตอบดังๆหน่อยครับ
1: ระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วน
0: เก่งมากครับระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนะครับแสดงส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองครับนี่นะครับนักเรียนครับถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วส่วนที่ไม่ระบายสีหรือว่าไม่ได้แรงเงาเนี่ยแสดงเศษส่วนไปเท่าไหร่นักเรียนตอบได้ไหมครับได้ไหมครับ
1: ได้
0: เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน4
0: เก่งมากๆเลยนะครับก็เป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับนักเรียนจากภาพนะครับส่วนที่แรงเงาแสดงเศษส่วนใดครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ2ส่วน3
0: เศษ2ส่วน3นะครับแล้วนักเรียนครับถ้าส่วนที่ไม่ได้แรงเงาล่ะครับนักเรียนคิดว่าแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน3
0: เป็นเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับเห็นไหมครับต่อไปครับนี่ถามนักเรียนต่อครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน8ส่วนระบายสีหรือว่าแรงเงาเนี่ยกี่ส่วนครับ
1: 1ส
0: ่วนระบายสีหรือว่าแรงเงา1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน8
0: เศษ1ส่วน8นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งข้อครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรครับสำหรับส่วนที่แรงนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน6นั่นเองเนื่องจากแรงเงาเป็น1ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนะครับคิดเป็นเศษ1ส่วน6ครับทีนี้ถามนักเรียนครับทบทวนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนกันบ้างส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดเพราะเหตุใดตอบก่อนครับว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดทั้งเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ8ส่วน1
0: เศษ8ส่วน1หรือ8นั่นเองถูกต้องไหมครับเนื่องจากอะไรครับ
1: เศษ1ส่วน8คูณ8ได้1ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอบคุณครูมาว่าเนื่องจากเป็นการสลับที่การของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแล้วก็เมื่อนำมาคูณกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน8คูณ8นะครับเราก็จะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมครับ1คูณ8เป็น8ได้เป็นเศษ8ส่วน8มีค่าเท่ากับ1ต่อไปครับอีกสักหนึ่งข้อนะครับทบทวนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนถามนักเรียนว่าส่วนกลับของเศษ5ส่วน9คือจำนวนใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ9ส่วน5
0: เศษ9ส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยนะครับถามในเรื่องของส่วนกลับก็นักเรียนก็นำตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนมาสลับที่กันนะครับถามเหตุผลนักเรียนก็ลองนำนะครับ2จำนวนนี้มาคูณกันต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับต้องมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะนำเศษ5ส่วน9มาคูณกับเศษ9ส่วน5นำตัวเศษคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันครับ9คูณ5เป็น45 5 คูณ 9ก็มีค่าเท่ากับ4

0: 15ได้เป็นเศษ45ส่วน45มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเศษ9ส่วน5จึงเป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน9นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับทีนี้ที่เราได้ทบทวนกันไปนะครับเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนในวันนี้นั่นเองดังนั้นนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลหารของเศษส่วนหารด้วยเศษส่วนพร้อมกับให้เหตุผลได้ครับในวันนี้ครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันก่อนที่ครูได้ยกมาเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้อ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันครับนักเรียนอ่านดังๆพร้อมกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับครับน้ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดจะแบ่งให้หลานได้กี่คนนักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดดีครับที่จะมาแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบนี
1: ้นำมาหาร
0: เก่งมากๆเลยนะครับเราจะใช้การหานั่นเองและเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6
0: ถูกต้องแล้วครับเป็นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงพิจารณาการหาคำตอบจากภาพกันทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าเราจะเขียนรูปที่แสดงเศษ2ส่วน3ใดขอตัวแทน1คนจากนักเรียนต้นทางครับตอบครูหน่อยครับว่าเราจะแสดงรูปภาพในลักษณะใดดีมีไหมครับเป็นสรวิทย์ครับในกลุ่มที่3สรวิทย์ตอบบอกครูหน่อยครับว่าครูจะเขียนรูปแสดงเศษ2ส่วน3ได้อย่างไรครับ
2: แบ่งเป็น3ส่วนครับ
0: แบ่งเป็น3ส่วนใช่มั้ยครับหลังจากนั้นระบายสีกี่ส่วนครับ
2: 2ส่วน
0: ระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนั่นเองและแบ่งเป็น3ส่วนจะต้องแบ่งให้เท่ากันไหมครับสรวิทย
2: ์เท่ากันค
0: ่
2: ะ
0: ต้องแบ่งให้เท่ากันด้วยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเขียนรูปแสดงเศษ2ส่วน3ได้เป็นแบบนี้เลยที่ครูแสดงให้นักเรียนได้เห็นนะครับซึ่งจากสถานการณ์ของเรานะครับเขาบอกว่ามีขนมฟักทองเศษ2ส่วน3ถาดนี่นะครับเศษ2ส่วน3ถาดแบ่งให้หลานคนละเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: เศษ
0: 1ส่วน6ถาดเอ๊ะตอนนี้แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดแบ่งเท่ากันหรือยังครับส่วนเท่ากันไหมไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องแบ่งส่วนให้เป็นยังไงก่อนครับเท่ากันก่อนนักเรียนคิดว่าครูจะแบ่งเป็นกี่ส่วนดีครับ
1: 6ส่วน
0: เก่งมากแบ่งเป็น6ส่วนแบ่งยังไงให้เป็น6ส่วนครับลากเส้นไปเลยใช่ไหมครับตัดครึ่งไปแบบนี้แบบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นแบ่งครึ่งในแนวนอนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น6ส่วนนั่นเองตอนนี้นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับทีนี้แบ่งให้หลานคนละเศษ1ส่วน6ถาดนักเรียนดูตรงนี้นะครับอันนี้1ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: 6
0: ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ1ส่วน6ถาดแสดงว่าส่วนนี้หลานคนที่1ก็จะได้ไปถูกต้องไหมครับต่อไปส่วนนี้ก็จะเป็นของหลานคนที่อะไรครับคนที่2ตรงนี้ก็เป็นคนที่3และตรงนี้ก็เป็นคนที
1: ่
0: 4แล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะครับถามว่าแบ่งให้หลานได้กี่คนนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมครับ
1: ได้
0: กี่คนเอ่ยได้4คนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะแบ่งให้หลานได้4คนเอ๊ะตรงนี้ต้องนับไหมครับนักเรียน
1: ไม
0: ่ต้องนับส่วนที่เป็นสีขาวนี้เป็นส่วนที่ไม่มีขนมฟักทองถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับเขาจึงสรุปได้ว่าดังนั้นเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: เท่ากับ4ขอให้นักเรียนจำคำตอบไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาครับเศษ2ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน6บ้าง A

0: ส่วนกลับของเศษ1ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบดังๆเลยครับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน6คือเศษ6ส่วน1หรือ6นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะลองนำเศษ2ส่วน3ครับมาคูณกับเศษ6ส่วน1หรือว่าคูณกับ6นี่แหละครับแล้วเราจะมาดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่นี่อยู่ในเรื่องของอะไรครับการคูณ
1: เศษส่วนกับจำนวนนับ
0: เศษส่วนกับจำนวนนับนะครับเราก็นำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมเอ๊ะนักเรียนจะสังเกตว่าใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นี่เห็นไหมครับนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนก็ได้นะครับ3หาร6ได้2 3นำมาหาร3ได้1บริเวณที่เป็นตัวเศษต้องนำ2มาคูณกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นเศษ2ส่วนคูณ6มีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน1หรือ4นั่นเองจำไว้นะครับอันนี้จำไว้เลยนะแล้วถามนักเรียนต่อครับถามนักเรียนว่าผลหารของเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6กับเศษ2ส่วน3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน6เท่ากันหรือไม่ครับ
1: เท่าก
0: ันเท่ากันจากที่ได้สังเกตนะครับเท่ากันเลยเพราะเหตุใดครับ
1: คูณกันแล้วได้สิ่งเท่าก
0: ันเพราะว่าได้ผลลัพธ์นะครับเป็น4ใช่ไหมครับทั้ง2ข้อเลยนะครับก็คือเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6ก็มีค่าเท่ากับ4และเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ6ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ4เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณเศษ6ส่วน1ในการสรุปครั้งนี้บอกอะไรเราครับข้อนี้อยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนถูกต้องไหมครับด้วยอะไรครับ
1: ด
0: ้วยเศษส่วนสามารถทำได้ยังไงเราก็นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งถูกต้องไหมครับนี่นะครับมาจากเศษ2ส่วน3เนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมายคูณนำไปคูณกับอะไรครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน1เป็นส่วนกลับของจำนวนใดเอ่ยเศษ1ส่วน6พูดให้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับเราสามารถทำได้โดยการนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับใช่ไหมครับของตัวหารนั่นเองคล้ายกับเรื่องเดิมไหมครับนักเรียนคล้ายๆกับเรื่องเดิมเลยแค่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของจำนวนนับนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเศษส่วนแค่นั้นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสถานการณ์หนึ่งนะครับดูว่าเราจะสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่นี่สถานการณ์ต่อไปครับนักเรียนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับดังๆเลยครับ
1: แม่มีขนมถ้วยเศษ3ส่วน4ถาดตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาด
0: ครับสถานการณ์คือแม่มีขนมกล้วยเศษ3ส่วน4ถาดตัดเป็นชิ้นครับชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับหาคำตอบจากภาพก่อนที่เราจะไปพิจารณาหาคำตอบจากภาพคุณครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่าเราจะสามารถแก้โจทย์หรือว่าสถานการณ์นี้ได้อย่างไรครับ
1: นำมาหาร
0: กันถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นเขียนได้เป็นอย่างไรใครบอกครูได้บ้างครับเป็นกลุ่ม3นะครับนักเรียนต้นทางยกมือตอบได้เลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงครับ
2: เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ครับ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้เป็นเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้หรือว่าหาคำตอบโดยใช้ภาพเนี่ยได้อย่างไรนะครับให้นักเรียนได้สังเกตก่อนเขียนรูปแสดงเศษ3ส่วน4นักเรียนคิดว่าเขียนได้อย่างไรครับ
1: เขียน
0: ต้องระบายสีกี่ส่วนครับ
1: 3ส่วน
0: 3ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: 4ส่วน
0: 4ส่วนนั่นเองเห็นไหมครับแบ่งนะครับรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น4ส่วนส่วนละเท่าๆกันก็ระบายสีไป3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ3ส่วน4นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีขนมกล้วยอยู่เศษ3ส่วน4ถาดนี่นะครับนั่นเองครับเขาบอกต่อไปว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดดังนั้นตอนนี้ส่วนถูกแบ่งให้เท่ากันหรือยังครับแบ่งเท่ากันหรือยัง
1: ยัง
0: แต่เดิมเป็น4ส่วนแต่จะต้องแบ่งให้เป็นกี่ส่วนครับ
1: 8
0: ส่วนทำยังไงครับนักเรียนตอบครูบอกว่าแบ่งครึ่งไปเลยใช่ไหมครับในแนวนอนได้ไหมครับได้นี่นะครับเขาบอกว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน8ถาดแสดงว่าเศษ1ส่วน8ที่ครูวงตรงนี้ก็คือขนมกี่ชิ้นครับ1ชิ้นนักเรียนตอบครูได้ไหมครับว่าสรุปแล้วแม่ตัดขนมได้กี่ชิ้น
1: 6ช
0: ิ้
1: น
0: ตอบดังๆเลยครับ
1: 6
0: ชิ้นเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแม่จะตัดขนมได้6ชิ้นนั่นเองก็คือชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ชิ้นที่3 4 56ชิ้นพอดีเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งดังนั้นเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับ6ครับให้นักเรียนพิจารณาต่อนะครับลองพิจารณาเศษ3ส่วน4คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ตอบดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8คือจำนวนใดครับเศษ8ส่วน1หรือ8นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองนำเศษ3ส่วน4มาคูณกับเศษ8ส่วน1ครับเราก็นำตัวเศษมาคูณกันถูกต้องไหมครับนักเรียนอันนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคูณกับจำนวนนับเราก็นำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับ3คูณ8แล้วก็ส่วน4เราใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
3: ได้คร
0: ับ นำจำนวนใดมาตัดทอนดี
3: 4
0: นำ4มาตัดได้ไหม
3: ได้
0: นะก็เป็น4นำอาหาร4ได้1 4นำอาหาร8ได้2นะครับได้เป็น3คูณ2มีค่าเท่ากับ
3: 6
0: ได้เท่ากับเศษ6ส่วน1หรือ6นั่นเองนี่พอสังเกตคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันเลยครับถามเมื่อเรียนว่าผลหารของเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8กับเศษ3ส่วน4คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน8เท่ากันหรือไม่ครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เท่าก
0: ันเท่ากันนะครับเพราะเหตุใดเอ่ย
1: เพราะผลล
0: ั
1: พธ์
0: เป็นเพราะว่าได้ผลลัพธ์เป็น6นั่นเองนะครับเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับ6และเศษ3ส่วน4คูณ8ก็มีค่าเท่ากับ6เช่นเดียวกันดังนั้นครับนักเรียนเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน8ก็มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ8ส่วน1นั่นเองสังเกตต่อครับเป็นการหารเศษส่วนด้วยอะไรครับด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำยังไงนี่ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4ก็คือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนั้นนำไปคูณก็คือเปลี่ยนหารเป็นอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับอะไรนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ซึ่งส่วนกลับของเศษ1ส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน1นั่นเองดังนั้นถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับตอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางให้ครูฟังหน่อยครับ
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งค
0: ู
2: ณด้วยส่วนกล
0: ับ
2: ของต
0: ั
2: วหาร
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนี่นะครับบอกว่าการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติทำกิจกรรมในวันนี้ครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันดังๆหน่อยครับ

เป็นเศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ18ส่วนขอโทษครับหารด้วยเศษ8ส่วน15จะให้เวลานักเรียนได้ลองทำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปในสมุดแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นขอถามนักเรียนก่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆหน่อยครับ
1: 2 เศษ 1 ส่วน 4
0: บางคนก็ได้2 เศษ 1 ส่วน 4นะครับแล้วก็ยังมีคำตอบที่หลากหลายออกไปตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าขอโทษครับเศษ6 ส่วน 5หารด้วย10ขอโทษนะครับเศษ6 ส่วน 5หารด้วยเศษ8 ส่วน 15จำนวนใดเป็นตัวตั้งครับนักเรียนเศษ6 ส่วน 5เป็นตัวตั้งนั่นเองถามนักเรียนต่อว่าแล้วจำนวนใดเป็นตัวหารครับเศษ8 ส่วน 15เป็นตัวหารนั่นเองแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดครับที่จะหาผลหารของเศษ6 ส่วน 5หารด้วยเศษ8 ส่วน 15ตอบดังๆหน่อยครับนำเศษ6 ส่วน 5ไปคูณกับส่วนกลับของอะไรครับ
1: เศษ
0: 8 ส่วน 15นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับนำเศษ6 ส่วน 5ไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารซึ่งตัวหารคือเศษ8 ส่วน 15นั่นเองขอโทษครับซึ่งตัวหารเป็นเศษ8 ส่วน 15ส่วนกลับก็คือเศษ15 ส่วน 8นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแสดงวิธีทำเราก็จะนำเศษ6 ส่วน 5เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นอะไรนะครับนักเรียนเป็นคูณไปคูณกับเศษ8 ส่วน 15ใช่ไหมครับ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่นักเรียนยังมีสตินะครับเศษ8 ส่วน 15ไม่ใช่นำไปคูณกับจำนวนใดดีครับ
1: เศษส่วนกลับของกับเศษ8 ส่วน 15
0: ส่วนกลับของเศษ8 ส่วน 15คือ
1: เศษ15 ส่วน 8
0: นั่นเองเห็นไหมครับเศษ15 ส่วน 8ก็คือส่วนกลับของเศษ8 ส่วน 15ทีนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงครับนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนแล้วบรรทัดนี้เราสามารถใช้การตัดทอนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นำจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนดีครับจับคู่จำนวนใดก่อนถามนักเรียนก่อนนักเรียนบอกว่า6กับ8ถ้า6กับ8ใช้จำนวนใดมาหารดีครับ
1: 2
0: มีอีกไหมครับ
1: 5
0: กับ15นำจำนวนนับใดมาหารดีครับนำ5มาหารได้เก่งมากเลยนำ5มาหาร5ได้1 5มาหาร15ได
1: ้
0: 3ต่อไปครับนำ2มาหาร6ได้3นำ2มาหาร8ได้4หมดแล้วนะครับเหลือเศษเหลือจำนวนใดครับ3คูณกับ3มีค่าเป็น
1: 9
0: ตัวส่วนเป็น4คูณ1มีค่าเท่ากับ
1: 4
0: เศษ9ส่วน4ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยไหมครับ
1: อย
0: ่างทำไมครับเป็นเศษเกินเก่งมากต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเศษ9ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 2 เศษ 1 ส่วน 4
0: นะครับที่นักเรียนทํามาใครถูกต้องไหมครับยกมือขึ้นนี่เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ถูกต้องเลยครับถ้านักเรียนคนใดนะครับที่ทําไม่ถูกนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ครูเตรียมให้นักเรียนมาในวันนี้นักเรียนก็จะต้องทําแบบฝึกหัดที่1.19 ในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ครับโดยจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารและตอบในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับนี่นะครับโจทย์ข้อ1เป็นเศษ7 ส่วน 5หารด้วยเศษ5 ส่วน 7ข้อที่2ครับเป็นเศษ7 ส่วน 8หารด้วยเศษ2 ส่วน 3นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับสามารถปรึกษากันได้ภายในกลุ่มครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทั้ง2ข้อไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเฉลยกันขอตัวแทนนักเรียนต้นทางขอเป็นกลุ่มที่1ได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยเป็นธนชาตินะเป็นธนชาตินะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆด้วยธนชาติข้อที่1โจทย์คืออะไรครับธนชาติครับข้อนี้เศษ7ส่วน5หารด้วยเศษ5ส่วน7มีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: เอาเศษ7ส่วน5มาคูณเศษ7ส่วน5คร
0: ับ นำเศษ7ส่วน5ไปคูณกับเศษ7ส่วน5ถูกต้องไหมครับถามธนชาติหน่อยครับว่าแล้วเศษ7ส่วน5เนี้ยมาจากไหนครับ
1: เศษ7ส่วน5คือส่วนกลับของเศษ5ส่วน7ครับ
0: นี่เศษ7ส่วน5เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน7นะครับเนื่องจากการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเนี่ยทำได้โดยการนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เอามาคูณกัน
0: นำมาคูณกันก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ49ส่วน25คร
0: ับนี่ได้เป็นเศษ49ส่วน25ครับตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเลยมั้ยครับ
1: ยังคร
0: ับ ยังแล้วตอบเท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ24ส่วน25คร
0: ับ ก็คือธนชาติได้เปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละถูกต้องไหมครับนี่ได้เป็น1เศษ24ส่วน25เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางครับตอบมาครูหน่อยครับว่าธนชาติเนี่ยตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องเลยปรบมือให้ธนชาติด้วยครับเดี๋ยวอยู่ก่อนครับเดี๋ยวอยู่ก่อนเดี๋ยวเฉลยข้อที่2อีก1ข้อนะครับข้อที่2ธนชาติอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังด้วยครับ
1: เศษ7ส่วน8หารเศษ2ส่วน3ครับ
0: เศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3มีวิธีการทำยังไงครับ
1: เศษ7ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3
0: ทำยังไงครับ
1: เศษ7ส่วน8คูณเศษ3ส่วน2ค
0: ่
1: ะ
0: นำเศษ7ส่วน8ไปคูณกับเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2มาจากไหนครับ
1: เศษ3ส่วน2คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเศษ3ส่วน2นั้นก็คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ทีนี้เราทำยังไงต่อครับ
1: นำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันนำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ21ส่วน16ครับ
0: เศษ21ส่วน16นะครับจริงๆใช้การตัดทอนได้แต่ว่าในข้อนี้นะครับไม่มีจำนวนใดที่มีจำนวนนับนอกเหนือจาก1เนี่ยมาหารเลยดังนั้นก็ไม่ต้องตัดทอนนะครับในข้อนี้ก็ได้เป็นเศษ21ส่วน16ตอบเลยมั้ยครับ
1: ยังครับ
0: ยังนะครับได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เศษ5ส่วน16ครับ
0: 1เศษ5ส่วน16ก็คือจากโจทย์บอกว่าตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นจึงตอบ1เศษ5ส่วน16ธนชาติตอบถูกไหมครับเพื่อนๆถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้ธนชาติด้วยครับวันนี้ที่ได้ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับทีนี้ต่อไปในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.19ในข้อที่เหลือนะครับก็ขอฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: โดยก่อนที่วันนี้นะครับจะจบชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าเรามีวิธีการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนอย่างไรครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าสามารถทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการหารนั้นถ้านักเรียนสังเกตดีๆเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยถูกต้องไหมครับแค่หัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องของเรานั้นเปลี่ยนไปเท่านั้นเองทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.20 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนา

0: พอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจ่าจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ตสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มี

0: น้องแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับ

0: ไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
1: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: การอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
1: ลอยลับ
0: สารวน
1: สารวน
0: ผ่านกล้าว
1: ผ่านกล้าว
0: กลัว
1: กลัว
0: นี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆ เด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะ
1: ปลา
0: พระคุณ
1: พระคุณ
0: กลับ
1: กลับ
0: เหลียว
1: เหลียว
0: ขวา
1: ขวา
0: พลัน
1: พลัน
0: ไตร
1: ไตร
0: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกรองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าส งสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไหมคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่ง

0: ตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้เลยว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีว่าจะขาดร้อนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็น
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ

0: และบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบที่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการดาวันยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมเขามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็คาบนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
2: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
2: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบ โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
2: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
2: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
2: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: จริงๆมันแตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้

0: า3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจําที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
0: ้
1: น
0: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
1: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่หนึ่งถึงแปดระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
0: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้หนูชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเขาเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาล

0: ใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัด
3: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
2: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40-50 60คนบางวันก็มี
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: 60คนก็มี
2: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
2: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
2: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
2: ค่ะการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
2: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
3: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
2: ค่ะ
3: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: ค่ะ
3: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากันเสมอภาคเท่ากันครับ
2: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
3: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป
2: ็
3: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนนึงอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนคร
2: ู
3: จะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วย
2: ค่ะ
3: พอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุ

0: ประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะวันนี้โอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ตกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการ

ทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูร

0: บันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได้
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงร
3: ู
1: ้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนนะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก
3: ็
1: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่
3: ะ
1: ผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
3: นะก็จะคิดว่าเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
1: ้
3: ว
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหม

0: มีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วนาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยแล้วก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
2: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น เป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ยินดีครับ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในไทม์

0: ภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนิตรอนทำงานเมื่อแมกนิตรอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PID เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนิตรอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนิตรอนก็ไม่ทำงานละก
1: ็
0: จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก
1: ็
0: เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข
0: ่
1: มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและมอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

0: ครับนะครับของผู้บริโภคครับ
1: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
0: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
1: อ๋อคือถ้าเราใช
0: ้
1: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
0: ครับถูกต้อง
1: ใช้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะมอจะตาย
0: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
1: ด้านในเมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะครับ ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิจมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากแผ่นหนังรูปต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจนนำมาสู่การเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบสานจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือ Shadow Puppet ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่านนางเลิ้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบันหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาใต้หรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
1: มาไต่รถชนหนูหัวมึงกับว่างได้อย่างว่าคุณนะหรือว่าอะไรอย่าพิดลูกเมียคนอื่นหรือนายแก้วกับพ่อไม่พิดลูกเมียคนอื่นกับเพื่อแล้วก็ต่อไปละหลวงพ่อก็มีสี
0: ่อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสำหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปฤาษีรูปพระอิศวรรูปเจ้าเมืองนางเมืองรูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจากอุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ได้แก่ปีในโมงทับกลองตุ๊กชิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดงในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทำนองที่สำคัญที่สุดผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังและยักย้ายจังหวะตามทับสิ่งที่ถือว่าต้องอยู่คู่กับหนังตะลุงและขาดไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจและตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากเสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน
1: เออขนาดในวัดเปล่าเลยคนเมาก็ยังด่าเลยได้เลย
0: แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตะลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตะลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนำหนังมาประชันแล้วเก็บ 3-5 บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงใดที่มีชื่องานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็ว่าวัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มาก3บาท5บาทก็ได้เงินนะเมื่อก่อนแต่ยุคนี้ เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนึ่งไปแสดงเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพไปไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกวันและก็ได้เล่นเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่างานเดือน10เทศกาลเดือน10พระประธานของนครนะครับหันชักพระหันสงกรานต์หันปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกนายขอที่นักจัดรายการอ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้แล้วก็หนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มาหางบอ่ะแต่ทุกวันหามันไม่อยู่ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูเสียมากจากเมื่อก่อนคนดูหนังเป็น100 200ทุกวัน50ถาม40คนอย่างนั้นแหละคนเดิมบางทีเขาจ้างไปรำไปสร้างภาพวายวงเรามีคนรำใช่ไหมดึงคนอื่นกลับมาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะที่จะว่าไปแสดงงานนี้แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะเป็นสร้างเราไม่ทำ
0: เอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้หลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังตะลุงทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
3: จริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักนั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวกับหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจในหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าหวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชาพอกระแสรับสั่งของในหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิลปะการแสดงจากอดีตสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจเราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามาทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาความรู้หาใครก็สงสัยว่าเข้ามาทำไมพอมาที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็น100คน200คนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดื่มขายขนมจีนขายข้าวยำขายละอาหารทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพิพิธภัณฑ์สิ่งนี้คิดว่าการทำความเข้าใจและก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งหลงทางอยากจะมาดูปั๊บเป็ดเขาก็นำมาส่งบางคนชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านั่นคือเป็นภาพที่รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รังเกียจพิพิธภัณฑ์ทุกคนอยากให้ฝรั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
0: ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป
4: ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเปลี่ยนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยน ศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันรักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันทำให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้

0: นี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะ
1: จากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ทำให้หนังตะลุงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แ

แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
6: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesisPhotosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปบ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

วัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่

เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่าง

0: กวันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนแล้วก็คนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมีสองฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม้อ
0: นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพอย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพญาศรีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพญาศรีสี่แยกพญาศรีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ
1: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีราวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชนะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่3เรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนนึงนะติดตามอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มราวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนดูบ้างนะคะ
2: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเช่นเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับ
0: จากถนนบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยรีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
2: ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นพระราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
3: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือทยาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าม่อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มม่อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณ

นี้บริเวณบ้านยวนวัดที่วาลีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิพย์วาลีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในสมัย2452วัดทิพย์วาลีปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายนะฮะหรือว่าวัดจีน

บริเวณนี้คือถนนพาหุรัตน์นะครับในอดีตเนี่ยนอกจากวัดทิพวารีแล้วก็ยังมีวัดยวนอีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดข่วยท่านตื่อหรือวัดมงคลสมาคมที่ตามคำบอกเล่าแล้วบอกว่าตั้งอยู่บริเวณหลังวังบุรพาก็น่าจะแถวๆนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตน์ตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ผาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่3คําซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคันตือโหยคันตือเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเขาจะเรียกวัดว่าจัวงั้นโหยคันตือเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจัวโหยคันน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคันน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นบุญกุศลโหยคันสองคำเนี่ยรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่ามงคลสมาคม
1: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มที่ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออานัมนิกายนะอานัมเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อานัมเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
2: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดจัวนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
0: อานัมนิกายเนี่ยไม่มีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและส่วนมากมาสืบความเป็นอานัมนิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
2: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะแล้วต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆระลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองการหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์
3: อย่างไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร์ครับ10ปีแล้วครับอ๋อรับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
4: เป็นคนขาย
3: ช่วยแนะนำหน่อยครับที่ร้านเน
4: ี่
3: ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดี
4: ดูตู้พวกไงนี่น่ะลองฟังได้ไหม
3: ครับได้ย่านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะส่วนตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะฮะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
5: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชร
3: อย่าง
5: ร้านเพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
3: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรลัง
5: ตรงนี้ไม่ค่อยมีซีกนี้ไปทางนี้ ไปจากทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี่ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะมากเลย
3: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดเลยช่วงปีไหน
5: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ 5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยแต่ที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุดไทยก็ใช่
3: เพชรสุดไทย
5: ร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
3: ่ไอไดมอน
5: ด์ไม่ใช่ร้านเพชรสุดไทย
3: เพชรสุดไทยไอไดมอนด
5: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดปั๊บนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นมาบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
2: การตัดถนนพาหุรัตน์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตเนี้ยนะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านมอจากหมู่บ้านมอที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านมอนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
5: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
6: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับ
3: พี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
7: รู
3: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ยังมีบ้านช่างทอง
5: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
3: โอ้มีศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ
5: ทำสร้อย
3: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ
7: 20 กว่าปี
6: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
5: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี้เป็น10 คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมีทุนเยอะหน่อยก็10 กว่า 20 คนตอนหลังนี้ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
2: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในสิ่งในแถบเหล่านี้ด้วย
1: ในเมืองไทยเนี่ยคนจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปในจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณครูอาจารย์ช่างทองเนี่ยที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
8: ้อแต่สมัยก่อนนี่ศาลเจ้าตรงนี้มันเป็นที่กว้างๆอ่ะถึงเวลานี้205 ปีแล้วนะช่างตรงนี้คือว่าสมัยก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอ๋เจ๋งแกเป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องคล้ายๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะเขาลบอาจารย์นะเขาต้องเขาลบอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างทองทุกคนทำออกมาสวยงามไหม ทุกคนก็มันก็เคารพอาจารย์โอ๋เจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่างานนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้นะก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจินเดือน12วันที่4ทุกปี
7: เทพเจ้าที่ว่ากันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทอง

0: ันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นไม่อยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
1: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมเนี่ยมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆนะแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาในเวิ้งอุปกรณ์ทำอาหารหาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณก็มีร้านวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งและที่สำคัญอย่างประเพณีของคนจีนเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
0: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติศาสตร์ต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือนก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่เมืองนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็น

0: เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในโอละวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามเราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้
0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนรา จ้าเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
3: Okay, so students, this is the end of our class for today.
4: Teacher.
3: Thank you so much.
5: Gift
6: for you.
3: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
7: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
8: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนา

รายมหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับเรามาตามหาขนมโบราณกันหาได้ยากมากเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขนมอะไรล่ะคะที่ทำให้เราต้องมากินถึงที่นี
0: ่ขนมไข่หงกับขนมอีตุยครับเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะมันมีจริงๆเหรอคะ
0: มันมีจริงๆครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาขนม2ชนิดนี้กัน
1: งั้นไปกันเลยค่ะ
0: ไปเลยครับเนี่ยคุณครูว่าต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยครับที่เป็นร้านที่ขายขนมที่อร่อยมากๆ
1: ขนมไข่หงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกันเนาะ
1: กินเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้3กล่องนะคะ
0: น้องเฟย์เคยเห็นขนมแบบนี้ขายอยู่แถวบ้านไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: คุณครูก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะบางทีขนมไทยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหายไปตามกาลเวลาเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นี่มาซื้อขนมร้านนี้บ่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำเลย
3: หลังมาจากพิษณุโลกผมมาทานบ่อย
0: โอ้จากพิษณุโลกก็มาทานที่นี่เหมือนกันโอ้ดีเลยเห็นไหมเนี่ยเราเจอร้านขนมร้านดังแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขายดีต้องรอหน่อยอย่าเอาขนมไข่หง1กล่องแล้วก็ขนมอีตุย1กล่องครับผมจังละ1กล่องครับครับผมกล่องนึงจะประมาณกี่ลูกอะครับ
2: 40ล
0: ู
1: ก40เยอะนะคะเนี่ย
0: ขนมอีตุยจะไม่มีน้ำตาลโรย
2: อันนี้ค่ะอีตุยค่ะ
0: อันนี้อีตุยไม่มีน้ำตาลโรยครับไม่ดีไข่หงเราจะเห็นลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ที่นี่จะเป็นลูกเล็ก
2: ๆอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะ
0: ครับผม
1: โอ้ย
0: น่ากินมาก
1: ใช่
0: เราลองชิมเลยเนาะอ
1: ัน
0: น
1: ี้

0: จะเป็นขนมไข่หงครับจะเป็นขนมที่ไส้เนี่ยเป็นรสเค็มส่วนอันนี้จะเป็นขนมอีตุยจะเป็นไส้ที่เป็นรสหวานทำมาจากถั่วเขียวทั้งคู่เลย
1: ตอนเนี้ยร้อนมากเลยค่ะ
0: แบบค่อยๆชิมเนาะ
1: ร้อนสุด
0: เลยอ้าวลองกินอันนี้ดูก่อนเนี่ยร้อนใช่ไหม

0: ิมตอนร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะครับแป้งข้างนอกเนี่ยเขากรอบมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแซ่บข้างในก็อร่อย
2: ขนมไข่หงนี้นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับตามตำนานเล่าว่าขนมไข่หงเดิมทีเรียกว่าขนมไข่เฮี้ยเป็นขนมที่เจ้าจอมแว่นหรือสมัญญาที่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอหรือว่าลูกชายและลูกสาวของรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านทรงเรียกว่าคุณเสือครับคุณเสือหรือว่าเจ้าจอมแว่นเป็นพระขนมเอกในรัชกาลที่1ท่านได้คิดค้นสูตรและทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่1ขนมนี้มีรสชาติหวานมันสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในตัวแป้งด้านนอกนั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมหมั่นเทศสอดไส้ด้วยถั่วเขียวผัดเค็มแล้วนำไปเคลือบน้ำตาลด้านนอกในสมัยก่อนเราใช้ขนมนี้ในพิธีขันหมากและใช้ในการติดกันเทศด้วยนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อขนมไข่เฮี้ยเป็นชื่อขนมที่ไม่ไพเราะจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นขนมไข่หงทำให้ลักษณะของขนมนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่เคยเป็นขนมขนาดใหญ่คล้ายไข่เป็ดเนื้อแป้งหนาก็กลายมาเป็นขนมขนาดเล็กที่แป้งบางลง
1: คนไทยสมัยก่อนนี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยสามารถคิดคนอาหารแล้วก็ขนมใหม่ๆได้ตั้งหลายอย่าง
0: ใช่เลยครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการกินตามวิถีครับคนในสมัยก่อนนะครับมีวิถีชีวิตอย่างไรรอบตัวมีวัตถุดิบแบบไหนเขาก็จะประดิษฐ์อาหารขึ้นตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับจริงๆนอกเหนือจากขนมเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของปลาอีกชนิดนึงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ปลาอะไรเหรอคะ
0: ปลานั้นน่ะชื่อว่าปลาคังหรือว่าปลากดคังน้องเฟย์เคยกินไหมครับ
1: เคยกินแต่ปลาคังไม่เคยกินปลากดค
0: ังอ๋อมันก็คือปลาตัวเดียวกันนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของปลาคังในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับไปชมกันเลยครับ
3: ปลากดคังนะครับหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าปลาคังครับจัดเป็นปลาน้ำจืดประเภทปลาหนังนะครับมีขนาดใหญ่ครับผมปลาชนิดนี้นะครับเราสามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปลากดคังเนี่ยจัดได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดนึงที่คนทั่วไปเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็หันมารับประทานกันมากขึ้นครับผม
4: แล้วทำไมปลากดคังที่นี่ถึงขึ้นชื่อครับ
5: ปลาที่นี่คือเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะคือเราหาเหยื่อในเขื่อนนี่เลี้ยงเลยอะค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อคือเราก็จะจับปลาตัวเล็กๆในเขื่อนเนี่ยมาให้อาหารเพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกแบบอาหารเม็ดไม่มีการใช้ยาอะไรทั้งสิ้น
5: ยาอะไรเราไม่ได้ใช้เลย
4: แล้วมันเกี่ยวไหมครับที่เขาบอกว่าน้ำไหลเนี่ยปลาคังเหมือนกับว่าโตได้ดีกว่าน้ำนิ่ง
5: ค่ะใช่น้ำถ่ายเทดี
4: นั่นคือเหตุผลที่ปลาโตได้ดี
5: ค่ะ
4: แล้วปลาคังที่เนี่ยมันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับจุดเด่นเลยเพราะว่า
5: คือปลาที่นี่ไม่มีคาวค่ะเนื้อจะแน่นดีแล้วก็ไม่เละไม่หลวมเหมือนเราเลี้ยงหัวอาหารน้ำก็สะอาดแล้วก็เวลาปลาก็ได้ว่ายที่กว้างนะคะ
4: อ๋อคือปลาก็จะได้ว่ายที่กว้างก็เหมือนกับทำให้เนื้อแน
5: ่
4: นแล้วน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาแบบไม่มีกลิ่นโคลนไม่คาวนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ที่เราเห็นรอบๆนี่คือมันเป็นบ้านพักเหรอครับหรือว่าไง
5: เป็นที่พักอาศัยเขาเลยค่ะเป็นเพนี่ชาวเพคือทุกเพจะมีกระชังปลาที่หน้าบ้านของเขาแต่ละคนนะคะเขาเลี้ยงปลาคังทางนั้นเลย
4: อ๋อที่เราเห็นเป็นไม้ไผ่พวกนี้คือกระชังปลาหมดเลยอันนี้ก็คือกระชังของพี่เหมียวใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: ทำไมต้องเอาผ้าปิดไว
5: ้คุมไว้เพื่อให้ปลามันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็กันขี้ตะไคร้ดำมันมาเกาะตามกระชังอะค่ะ
4: แล้วพี่เหมียวไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาคังมาจากไหนครับ
5: มีพ่อค้าเอามาส่งให้อีกทีนึง
4: แล้วเราก็มาเพาะในกระชังแต่เราจะเลี้ยงด้วยวิธีแบบธรรมชาติ
5: ค่ะ
4: อาหารก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี
5: ้ค่ะปลาสร้อยปลาหมอปลาอะไรที่เราหาได
4: ้เฮ้ยเป็นหนวดหนวดขึ้นมาเต็มเลยอะโอ้ยใน1กระชังนี่น่าจะมีประมาณกี่ตัวครับ
5: ในนี้ 1,300 ชังเนี้ยนะ
4: 1,300 ตัวขนาดของกระชัง 1,300 ตัวนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับผม
5: กว้างนี่5เมตรยาวก็เท่ากัน
4: ไซส์ที่เขานิยมเริ่มจับไปขายกันนี่ประมาณกี่กิโลครับ
5: ก็ปลาโลขึ้นไปอะค่ะ
4: ปลาโลนึงเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ตอนนี้เขาจับกันอยู่110
4: นี่คือราคาที่หน้ากระชังเหรอ
5: หน้ากระชังเลยค่ะ
4: นี่คือราคาดีมากนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ผมซื้อปลาแซลมอนกิโลละไม่ถึง200นะแต่นั่นคือราคาในห้างแล้วนะแต่นี่คือราคาตรงนี้กิโลละ110ถ้าไปถึงตลาดอ่ะ200ครับกิโลนึง
5: กิโลนึง
4: 1โล2โล3โลเนี่ยกว่าจะได้ขนาดต่างกันเนี่ยใช้เวลานานมั้ย
5: ก็ปีละโลแหละค่ะ
4: ปลาคังตามธรรมชาติเนี่ยใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยกี่กิโลที่พี่เจอเองอ่ะ
5: 10กว่าโลได้ใหญ่มาก
4: ปลาคังนะครับพี่เหมียวว่าส่วนไหนอร่อยที่สุด
5: ทั้งตัวมันล่ะค่ะเนื้อมันก็ไปทําแล่เป็นปลาลวกจิ้มกระดูกต้มยําแต่คือไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปลาคังเนี่ยอร่อยหมดเลย
4: ผมมาถึงกระชังทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบตักแบบสดๆเอาไปทำอาหารหน่อยสิ
5: ได้ค่ะ

0: โอ้หนักอ่ะ
1: ไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะ
2: ปลานี้คือกระทำกับข้าวถ้าเราจะเอาไปแปรรูปแล้วก็เอาไปเป็นปลาย่างลมควันพวกนี้ได้อ่ะ
1: เคยเจอแต่แซลมอนลมควันวันนี้มีปลาคังลมควันพาไปดูได้ไหมคร
2: ับได้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำปลาคังลมควันนะครับแนะนำรู้จักก่อนนี่ป้าเหลียวครับผมป้าเฉลียวก็คืออยู่ในกลุ่มแม่บ้านนี้ด้วยพี่เหมียวเริ่มเลยดีกว่าเลือกตัวหนักประมาณเท่าไหร่ครับมาทำ
2: ครึ่งโลขึ้นไป
3: วิธีการแรกคือแรกจากหางมาผ่าตรงก้างกลางมาพอถึงหัวก็มาผ่าครึ่งครับผม
2: แล้วเอากระเพาะเอาอะไรออกให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะ
3: พวกนั้นต้องเอาไปทิ้งไหมกินได้นี่
2: อันนี้ก็เอาไปเลี้ยงปลา
4: ไปเลี้ยงปลา
2: ต้มยำก็ได
4: ้ยำรวมกับหัวปลา
1: ทำไมปลาคังถึงไม่ทำแดดเดียวต้องมาลมควันจะดีกว่า
4: ปลาคังนี่ถ้าเอาไปทำแดดเดียวนี่มันจะเป็นมันนะ
1: มันจะไม่ค่อยแห้งว่างั้นต้องเอามาลมควันแล้วก็เหมือนกับพอลมควันแล้วมันก็จะมีเนื้อที่แบบยังไม่ได้แห้งหมดอ่ะมีเนื้อแบบให้เรากินได้เลย
3: แล้วพอแล่ปลาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอาไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้น้ำมันในปลามันออกแช่น้ำเกลือได้ที่แล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มันตกค้างอยู่ในกะละมังนะคะมันจะสะอาดกว่าที่เราล้างน้ำไม่ไหลผ่านนะคะมันจะขัง
3: เหมือนแก้เรื่องกลิ่นคาวอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะ
2: นี่ก็จะล้างออกให้หมดเลยอะค่ะไม่ให้มีเลือดมีอะไรอยู่ในตัวปลาเวลาเราอบออกมามันจะไม่มีคาวแล้วก็ไม่เสียง่ายไม่ขึ้นรา
3: พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเรียงในตะแกรงต้องเรียงมาทางเดียวกันใช่ไหม
2: เรียงไปทางเดียวกัน
3: เอาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับในการอบ
2: อันนี้อบก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยค่ะ
3: ชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมครับ
2: ต่างค่ะ
3: แสดงว่าถ้าเกิดมีปลาหลายๆชั้นนี่ก็คือต้องย้ายสลับไปเรื่อยๆด้วย
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าความร้อนไม่เท่ากัน
2: พอย่างไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะคว่ำหน้าลง
3: แล้วก็รออีกสองชั่วโมงกลับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นต้องมากลับอีกไหมคร
2: ับ ไม่ละค่ะก็เอาไว้ตอนเช้า
3: อันนี้คือที่แบบที่ทำไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกิโลละ600เพราะว่าจากปลาตัวเนี่ยประมาณขนาดนี้ได้มั้งเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยคือน้ำหนักมันหายไปเยอะมากเลยนะ
2: 10โลจะเหลือ2โลครึ่ง
3: โอ้เหมือนพวกแบบปลาหมึกแห้งเลยอ่ะเนื้อแบบใสมากอ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะ
2: กับน้ำพริกได้เลยข้าวสวยได้เลยค่ะ
3: กินเปล่าๆเนี่ยมันนี่ข้าวเหนียวหน่อยนะเจ๋วนิดนึงโอ้แซ่บหลายอร่อยมากด้วยความที่ปลาคังนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อหนาและมีมันเยอะพอไปลมควันเนี่ยเนื้อมันไม่แข็งไปที่เจ๋งไปกว่านั้นคือตรงหนังเนี่ยมันจะมีความอยู่เพราะมันหอมโอ้โหที่เด็ดเลยอ่ะและนี่ครับวันนี้นะครับได้ทั้งปลาคังสดๆแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาคังลมควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับแล้วมาถึงเมนูที่ผมรอมานานแล้วครับแกงป่าปลาคังเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใครมาต้องชิมเลยนะเริ่มเลยที่ผมใส่ลงไปเป็นข่าครับ
2: ตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็หอมแดง
3: โอ้โหนี่พี่เหมียวบอกว่าตำข้างบนไม่ถนัดครับปกติต้องแบบนี้พี่เหมียวรู้ไหมครับว่าครัวบ้านพี่เหมียวนะครับต้องบอกว่าเป็นครัวที่มีวิวสวยติดอันดับโลกเลยนะครับผม คุณดูวิวดินี่ครัวนะผมนึกว่าอยู่ในรีสอร์ทอ่ะนี่คือหลังครัวครับและนี่คือข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปแช่น้ำไว้แช่นานไหมพี
2: ่แช่ประมาณชั่วโมงอะค
3: ่
2: ะ
3: ใส่เพื่ออะไรครับพี
2: ่ใส่เพื่อให้น้ำมันข้นแล้วก็มันจะได้รสชาติขึ้นมาอีก
3: นี่ครับสุดยอดเลยตอนนี้มันมีกลิ่นคล้ายๆกับห่อหมกเนาะเพราะมันมีผิวมะกรูดใช่ไหมครับ
2: ต้องใส่กะปิด้วยนะคะยัง
3: แต่คราวนี้ก็คือแบบแค่ยีให้เข้ากันละน้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้ว
2: แล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ปลาเลยค่ะก็เอามะเขือใส่เลย
3: มะเขือนี่ก็คือตอนที่พี่หั่นผมเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ดำใช่ไหมเสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้เป็นน้ำเกลือครับไม่งั้นแกงป่าก็จะเค็มขึ้นไปอีก
2: แล้วก็เอากระชายใส่ก่อนพริกไทยอ่อนแล้วก็ปิดฝา
3: การใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้มันก็ช่วยให้มะเขือไม่ดำด้วยใช่ไหมครับใช่บางคนเวลาทำพวกแกงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมะเขือมันดำบางทีคุณไปคนมันอะคือไฟไม่สม่ำเสมอมะเขือมันจะแบบสุกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปอย่าไปคนครับปิดฝาเลยรอน้ำเดือดๆแล้วก็เสร็จโอ้โหมันหอมพี่กระชายง่ายกินมากครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ
3: แกงป่าปลาคังครับ
5: เป็นยังไงบ้างครับแกงป่าปลาคังน่ากินไหมครับ
6: น่ากินค่ะแต่ว่าเสียดายกินเผ็ด

0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินเผ็ดเนี่ยก็เป็นวิถีอย่างนึงในการกินของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักการนำพริกหลายชนิดเลยครับมาทำอาหารแต่ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราต้องกินให้สมดุลครับ
1: หนูก็คิดว่าขนมไทยหงส์เนี่ยมีรสชาติเป็นนิ่มนะคะ
0: ใช่ครับคุณครูว่าน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายนกทีสเจ้าของสูตรขนมกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันครับแล้วตอนนี้ครูต้นคุณนะครับกับน้องเฟย์เราอยู่กับคุณยายนกจี๊ดนะครับซึ่งเป็นคนทำขนมไข่หงแล้วก็ขนมมีตุยนะครับคุณยายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณยายครับเมื่อกี้เราได้ชิมขนมไข่หงไปแล้วเนี่ยข้างในมันมีไส้ที่มันเผ็ดร้อนอยู่เนี่ยมันเผ็ดร้อนจากอะไรครับผม
2: พริกไทยจ้ะพริกไทย
0: ตัวไส้เค็มเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบอะไรคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับ
2: ตัวเข
0: ีย
2: วอ๋อ
0: ตัวเขียวครับผม
2: ตัวเขียวตัวซ
0: ีแล้วก็มาผสมกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆ
2: จ้ะมาผสมพริกไทยเกลือกระเทียมสามอย่าง
0: ครับแล้วมันจะมีขนม2อย่างที่ลักษณะคล้ายกันที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นนะฮะจะมีขนมไข่หง
2: แล้วก็ขนม
0: อีตุยนะครับ2อันนี้ต่างกันยังไงครับ
2: คือถ้าขนมตุยเขาจะเป็นไส้หวานนะคะไส้เขาจะเป็นแบบนี้หวานแล้วไส้เขาจะใหญ่หน่อยอันนี้จะทำผสมก็ถั่วซีกเหมือนกัน
0: ถั่วซีกเหมือนกัน
2: แต่ว่าเอาไปพอนึ่งแล้วก็จะกวนเหมือนกับเนี่ยขนม
0: เหมือนขนมถั่วกวน
2: เหมือนขนมสัมปันนีอ่ะ
0: อ๋อขนมสัมปันนีครับผม
2: มันจะคล้ายๆกันเราก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็เอานึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิเคี่ยวแล้วก็เราก็จะกวนจนมันเหลือง
0: ครับ
2: แล้วก็
0: จะออก
2: มันก็จะออกเป็นรสหวานเพราะเราใส่น้ำตาลมันไม่มีเกล
0: ือขนมไข่หงส์เนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะฮะแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับในขณะที่ขนมอีตุยเนี่ยนะครับจะเป็นไส้หวานนะครับก็จะหวานจากน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับคุณยายทำขนมนี้มากี่ปีแล้วครับผม
2: ถ้าประมาณอ่ะมันน่าจะเกือบ40 ปีแหละแต่ว่าทำแล้วก็หยุดไปวางเลยไปทำงาน
0: ครับ
2: แล้วก็กลับมาก็มาทำอีกทำรุ่นหลังนี่ประมาณ20 ปี
0: เต็มอะไรทำให้คุณยายหลังจากที่ไปทำงานอื่นมาแล้วอยากจะกลับมาทำขนมนี้อีกครั้ง
2: คือกลับมาแล้วมันเคยทำไงก็ไม่รู้จะไปหาอาชีพอื่นอะไรก็ลองทำหันมาทำเหมือนเดิ
0: ม
2: เพราะเราก็ยังรู้สูตรของเราอยู
0: ่ครับ
2: ก็เลยมาทำไข่หงส
0: ์แล้วคุณยายได้สูตรตรงนี้ครับในการทำมาจากไหน
2: คนที่บอกนะเขาเป็นน้องเซอร์ไพรส์ของแม
0: ่ครับ
2: ฉันต้องเรียกอะไรล่ะเรียกอา
0: ครับ
2: จะบอกวิธีให้ก็เอามาทำทีนี้ที่ฉันมาแปลงเป็นลูกเล็กเพราะว่าฉันนำมาทำลองทำลูกเล็กๆดูแล้วก็ทำลูกใหญ่ดูพอทำไปเอาไปขายเนี่ยลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจะขายหมดลูกใหญ่จะขายไม่หมด
1: คุณยายมีแบบเทคนิคการทอดไหมคะ
2: อ๋อทอดก็ต้องมีจ้ะทอดนี่ต้องเวลาใส่ขนมลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนเกินก็ไม่ได้เย็นเกินก็ไม่ได้น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอดี
0: ทุกวันนี้ครับเด็กไทยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อขนมลักษณะแบบนี้เยอะไหมครับขนมที่
2: เราขายเยอะนะมาระยะหลังนี้รู้สึกจะเยอะเมื่อก่อนย้ายขายอยู่หลังบ้านทอดแล้วมานั่งขายหน้าบ้าน
0: ที่
2: ตรงเขาแต่ตอนนี้พอย้ายมาทอดหน้าบ้านมันก็เลยมีคนทานไปทานมา
0: ซื้อก็เห็น
2: แล้วก็มีคนแบบว่าที่เอาไปขายมั่ง
0: ครับ
2: มารับไปขายมั่งอะไรเงี้ยมันก็พอได้ไง
0: จะมีคนชอบพูดว่าเอ๊ะขนมไทยจริงมันก็ไม่ยากนะมันก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลผสมอะไรต่ออะไรไม่ดูไม่ได้ใช้ฝีมือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องมีความประณีตในการทำเรื่องขนมไทย
2: มันต้องมี
0: ครับ
2: ถ้าหากว่าสัตว์ปริยธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก
0: ครับ
2: มันออกมาไม่ดีแล้วต้องมีสูตรของเราทำ
0: ครับจริงๆมันต้องมีความประณีตตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแป้งเลยใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แม้กระทั่งการทำไส้เนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคเหมือนกัน
2: เราก็ต้องมีแล้วก็ต้องเอาถั่วมาแช่ก่อน
0: ครับ
1: คุณยายค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวหนูขอลองปั้นได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะนี่ยายจะสอนให้นะคะค่ะหนูหยิบแป้งมาอย่างนี้แล้วก็คลุมอย่างนี้นะอะลูกทำมันใหญ่ไปก็เอาเล็กหน่อยขนาดนี้ก็
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
2: อันนี้อันนี้อันนี้ด้วยหนูก็เด็ดคือเด็ดอย่างยายเด็ดเห็นไหม
0: แบ่งให้เท่าๆกัน
2: นี่ลูกอ่ะจะเอาไฟใต้ลงไปเหมือนยายไต่เนี่ยเห็นไหมใส่แล้วก็หมุนใส่แล้วก็หมุนแน่นๆนะลูกเพราะว่าถ้าหนูไม่แน่นแล้วเดี๋ยวขนมมันจะแตก คุณได้ดูสิโอ้ยได้แล้วลูกเก่งมาก
1: ดีใช่ไหมคะ
2: นั่นแหละหนูก็พันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆถูกไหมนั่นแหละน้องตุ้ยหนูก็ต้องเด็ดแป้งใหญ่นี่แป้งขนาดนี้
0: ก็คือเราหมุนให้มันกลมก่อนแล้วก็กด
2: น่ะใช้ได้เก่งมากแล้วนี่นะคือแรกลูกตุ้ยแล้วหมุนทำได้

0: น้องเฟย์ครับวันนี้ได้มาทั้งชิมขนมแล้วก็ทั้งได้ปั้นขนมเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ตอนปั้นเนี่ยค่ะเพลินไม่หยุดปั้นเลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆมันสนุกดีอะค่ะ
0: รับลูกมือไว้สักคนหนึ่งไหมครับ
1: ร
0: ับ ตบมือนะครับเก่งมากเก่งมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนิดมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนมอีตุยและก็ขนมไข่หงอย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายครับ
2: เห็นไหมครับว่าขนมไทยเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมอีกด้วย
1: ใช่ค่ะขนมไทยเนี่ยอร่อยถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจ
2: ใช่ครับนอกจากขนมไทยจะอร่อยแล้วนะครับยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอันเป็นประโยชน์เนี่ยผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมไข่หงที่เมื่อกี้เรารับประทานไปนะครับก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านยังได้นิยมนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารด้วยนั่นก็คือขมิ้นขาวนั่นเองน้องเฟกรู้จักเรื่องราวของขมิ้นขาวไหมครับ
1: รู้จักแต่ขมิ้นปกติที่มันเหลืองๆอะค
2: ่
1: ะ
2: นั่นน่ะสิครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับขมิ้นขาวดีกว่าครับ
3: ได้เวลามาเตรียมปรุงเมนูแรกจากขมิ้นขาวสาวๆแต่งชุดสวยประจำเผ่าเตรียมนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาร่วมด้วยช่วยกันพิชิตความอร่อยกับเมนูยำขมิ้นขาว

0: เริ่มต้นน้องทู่รู้งานจัดการก่อเตาพี่น้องนำเอามะขามเปียกมาคั้นน้ำด้านน้ำมุกดานำพาน้องตั๊กมาขูดปอกเปลือกขมิ้นขาวเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาซิวแก้วลงไปทอดจากนั้นจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงแห้ง
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาขมิ้นขาวค่ะมาปอกเปลือกออกแต่ว่าเคล็ดลับในการปอกเปลือกนะคะจะไม่ใช้มีดค่ะน้ำมุกดาจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะโดยการใช้ด้ามช้อนค่ะขูดเอาเปลือกที่อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะกินเนื้อเข้าไปเยอะค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้น้ำมุกดาเตรียมนี่เลยค่ะ
2: ปลาซ
1: ิ
2: ว
1: แก้วค่ะน้ำมุกดาบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยกับยำขมิ้นขาวนะคะทอดกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในยำขมิ้นขาวกันค่ะ
0: แล้วนำพาพริกแห้งลงไปทอดก่อนจะนำแตงเปรี้ยวมาจัดการปอกเปลือกผ่าแยกส่วนแล้วคั้นเอาเมล็ดภายในออกมาใช้ช้อนขูดออกให้สะอาดก่อนจะซอยชิ้นบางๆแบบนี้น้องทู่เด็ดเตรียมไว้คือผลส้มยอสารต่อน้ำมุกดานำพาหัวขมิ้นขาวมาจัดการสไลด์ชิ้นบางๆน้องตั๊กช่วยปอกเปลือกมะม่วงเปรี้ยวตามไปจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงสดก่อนจะลงพรมซอยน้องทู่ได้เวลานำพามะม่วงเปรี้ยวลงพรมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นน้ำมุกดาเน้นสไลด์หัวขมิ้นขาวจนได้แผ่นบางๆขาวสวยเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงลงพรมหั่นผลส้มยอด้านน้องตั๊กนำพายอดและดอกกระเจี๊ยบแดงมาเด็ด

0: น้องทู่ช่วยสอยไว้คือใบขึ้นช่ายตามต่อได้คือต้นหอม
1: น้องมุกดาคะพอซอยแบบนี้แล้วกลิ่นมันหอมเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอธิบายไม่ถูกเลยนะคะ
0: ผ่าแบ่งไว้ได้คือมะนาวแล้วถึงคราวหั่นยอดกระเจี๊ยบแดงเริ่มต้นขั้นตอนการคลุกรุกเติมใส่คือน้ำมะขามเปียกตามไปคือน้ำตาลปี๊บจัดการบี้บดกดให้น้ำตาลละลายจากนั้นตามต่อได้เหยาะน้ำปลาก่อนจะนำพามะนาวบีบใส่ตามไปคือพริกกะเหรี่ยงสดตักเติมเพิ่มน้ำพริกเผาเล่นเอาสีสวยชวนกินจากนั้นจึงใส่แตงเปรี้ยวตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมใส่พลันคือผลส้มยอไม่รีรอตามลงใส่คือปลาซิวแก้วทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องได้เรื่องความหอมพร้อมใส่คือขมิ้นขาวตามต่อได้คือดอกและยอดกระเจี๊ยบแดงเพิ่มกลิ่นหอมอีกแรงด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมก่อนจะใส่เพิ่มเติมความมันด้วยถั่วลิสงคั่วปิดท้ายทีเด็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกกะเหรี่ยงทอดเพียงแค่นี้ก็สุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูยำขมิ้นขาวประสานปลาซิวแก้วทอดกรอบส่งมอบรสชาติหลากหลายเด่นชัดมากมายคือความเปรี้ยวแซ่บซีดมันจี๊ดโดนใจสาวๆขมิ้นขาวก็หอมโดดเด่นยิ่งสไลด์เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งเข้าเครื่องได้เรื่องความสดกรอบน้ำยำก็สุดชอบทั้งเปรี้ยวเค็มตัดเผ็ดเด็ดที่ปลาซิวชิลความอร่อยเข้ากันกับมะม่วงพ่วงความมันจากถั่วลิสงส้มยอก็ให้ความหวานชุ่มฉ่ำแต่ละคนจึงหม่ำได้อารมณ์แบบนี้ละครับ
2: นะครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่พิเศษมากๆเลยนะครับทั้งการรักษาแผลในลำไส้ขับลมขับเสมหะแก้ท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรก็ตามเราควรจะศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
3: โลกกลมกลมกับครูจากคำขังหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า

ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: 哎，
1: 啊，哎，พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
2: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
0: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
2: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
1: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
2: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
2: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องของมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่

0: แม่จะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไร LTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้ง

0: แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อ
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
5: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี่

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

0: ั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมครับสถิงหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสถิงหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสถิงน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสถิงหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อ

0: เกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้

เขาเองนั้นจะเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักปูพรางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วจากสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

0: นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่า
1: ที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมา
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูโรมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมาก

0: ายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสินพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสิงห์พระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสิงห์พระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดประโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีจากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: ข้าบุตรสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงศ์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยาสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระเตกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้อร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ

รกรากบริเวณตำบลก่อยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลก่อยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทํากระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3เดือนนะคะ

0: ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูก็จะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: ระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม
0: ่ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนคร

0: บันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ส่งจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแคโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำมโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการได้รำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำ ก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับก็อาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกเขาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นเข้านะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายและเสียงนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวเลยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่าย2รำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเป็นการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสารสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโรงครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพระยาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอาธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโนราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นเลยครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดา มรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องของการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามันเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: แบบมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่ซะมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ําในอ่างเก็บน้ํา

0: 32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
1: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่มพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอไม้

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ่
2: บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่านถ้า

0: ถ้าน้ำเลือกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ำนี้มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
0: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันอย่างนี้ได้ไหม
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าเคินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เออเจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษ์สมรักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมันจะถึงคนละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ขันเหลือที่เหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vuoi le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจากกระเทียวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เทียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบานเพิ่นชินนะครับเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

0: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
1: What the heck?

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเหลือยนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวอยู่นะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่งกระสันครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: ระวังเตี๊ยขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชโอกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดK.A. อัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดK.A. อัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อึนเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสุเอซหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึก

ศาสตร์วิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีโดรลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคโนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตI'm

วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15 วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปและเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันธะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวารณะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหะวิภาคบทติลัคนาทิคถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา10 นาฬิกา 13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3 คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956 คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562
ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงจังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดชัยนาทบริษัท AT Biopower จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมสนวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปว
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮิ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: เอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษา

ให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: กูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่พุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนการ
2: ศาสนา

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อนๆ
1: กลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยเป็นพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
2: สวยค่ะ
1: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย

0: อะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะอย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: แบบนี้
0: ทุกปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
2: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปี
2: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
2: ๆ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็น
1: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะก็มันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวมั้ยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมคะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม
0: ้
1: แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบกรึบกรึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปราะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิ่มที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเนี่ยเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: าบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ้
1: านั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมัน

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกิน

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
3: ่นู้นบนข้างเงียบหน่อยเรียกเอาฟองหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะAmarin TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากจะพูดถึงแฟชั่นในปัจจุบันทรงผมน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้ซึ่งทรงผมในสมัยนี้ก็มีหลากหลายแล้วก็มากมายทั้งสั้นทั้งยาวทั้งทำสีหรือว่าจะดัดเป็นลอนแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมินไหมคะว่าแล้วคนในสมัยก่อนเขามีทรงผมแบบไหนกันและมีความหลากหลายเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่า
1: พูดถึงสมัยก่อนในหนังสมัยเก่าๆที่จะเป็นแสกกลางหรือไม่ก็เป็นแบบทรงมหาไทยถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผมสั้นค่ะ
2: ก็ทรงผมสั้นค่ะแล้วก็พวกดัดรอนผมผู้หญิงก็คุยๆสั้นๆผมผู้ชายก็ตัดเกรียน
3: ชายก็ทรงมหาไทยผู้หญิงเหรอครับน่าจะก้าวมวย
4: ผู้หญิงก็คงไว้ผมยาวครับส่วนผู้ชายก็ถ้าเป็นเด็กก็คงไว้ผมจุกครับแล้วผู้ใหญ่ก็คงไว้ผมสั้นแบบคล้ายๆกระลาครอบครับ
5: ทรงมหาไทยเปิดข้างขึ้นไป2ข้างเปิดข้างบนไปสูงๆหน่อยทรงผู้หญิงก็ปล่อยผมยาวอะครับเพราะคงไม่มีแฟชั่นเลยมาก
6: แฟชั่นผู้ชายสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเซอร์ๆหน่อยนะครับ
7: ทรงผมคนสมัยก่อนน่าจะตีพองๆมั้งคะเป็นแบบเป็นผมฟูๆใช่ถ้าผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายก็อาจจะแบบแป๊ะๆเรียกแป๊ะหน่อยค่ะ

0: ผู้ชมแหมวันนี้ผมสวยมาขนาดนี้แล้วเรื่องสิ่งของของมิ้นวันนี้ก็คือเรื่องทรงผมเนี่ยแหละค่ะอยากรู้จังเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแปลกๆแหวกๆแล้วก็เยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าไหนจะร้านทำผมอีกว่าเขามีเยอะเหมือนทุกวันนี้ไหมแล้วเขาไปเรียนทำผมกันที่ไหนมิ้นเลยถือโอกาสมาเริ่มต้นฉงนที่นี่เลยค่ะร้านทำผมชลาชนตอนนี้ผมสวยแล้วพูดเลยว่าสวยมากสุขภาพดีมากแต่หาคนคลายฉงนยังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่าจะมีใครมาช่วยคลายฉงนได้บ้างพี่ต้อมคะพอดีฉงนเรื่องทรงผมอยากรู้ว่าจะมีใครมาช่วยคลายฉงนเรื่องนี้ได้บ้างคะ
1: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชนค่ะอยู่ที่ชลาชนอะคาเดมี่ค่ะ
0: เจ้าของเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงผมแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นชลาชนอะคาเดมี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่ารอช้าคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันที่ชลาชนอะคาเดมี่เลยขอบคุณค่ะสวยมากค่ะชลาชนอะคาเดมี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์สมศักดิ์ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ศักดิ์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: คือพอดีว่ามินได้ไปทำผมที่ร้านชลาชนมาแล้วก็เกิดชะงนเรื่องทรงผมขึ้นมาค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าชะงนเรื่องนี้เนี่ยต้องมาหาอาจารย์สมศักดิ์ที่ชลาชนอะคาเดมี่หนูก็เลยมาถึงที่นี
1: ่ยินดีครับ
0: รบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายชะงนได้ไหมคะ
1: ทุกคำถามมีคำตอบ
0: เย้ดีใจจังถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะคือวันนี้เนี่ยมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับทรงผมอะค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทรงผมในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็นึกถึงใครไม่ออกนอกจากอาจารย์นี่แหละค่ะเลยอยากจะมาถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแบบไหนกันแล้วหลากหลายเหมือนในปัจจุบันไหมคะอาจารย
1: ์ทรงผมสมัยก่อนเนี่ยจะตามดารานะเราจะเอายุคไหนอะใช่ไหมถ้าเป็นยุคแรกๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยก็จะเป็นมาริลีน มอนโรช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งเขาเรียกอะไรหลังสงครามโลกเบบี้บูมเมอร์มาริลีน มอนโรเนี่ยเป็นไอคอนของผู้
0: หญ
1: ิ
0: ง
1: เป็นผู้หญิงทั่วโลกนะครับแล้วก็ซึ่งมาตรงกับในประเทศไทยก็เป็นยุคปริศนา
0: ซึ่ง
1: ได้ดูใช่ไหมคะที่มือม้วนผมแล้วตอนนั้นนวัตกรรมทางทรงผมในแฟชั่นหรือว่านวัตกรรมทางเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้มันเริ่มมีการดัดโดยใช้เหล็กร้อน
0: ทำยังไงคะอาจารย์เหล็กร้อน
1: คือสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการก็ไม่ดีก็คือเอาเหล็กเผาไฟนี่แหละ
0: นะธรรมดา
1: เนี่ยเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกดัดร้อนแล้วก็เอามาม้วนผม
0: วิ่งขาดเป็นหลอน
1: ก็จริงๆแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างในร่างกายแข็งแรงหมดแต่มนุษย์สมัยนี้อ่อนแอหมดใช่ไหมจากอะโพลูชันจากอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆนี่คือนวัตกรรมต่อมายุคนั้นน่าจะสัก50หรืออะไรดาราชื่อฟาร่าฟอร์เซส
0: ฟาร่า
1: ทรงฟาร่า
0: ทรงนี้นี่หนูเคยได้ยินเวลา
1: ใช่แล้วก็เป็นชื่อของดาราคนนี้เลยก็คืออะไรหนังเรื่องอะไรนะ
0: ชาล
1: ี
0: แอง
1: เจิลชาลีแองเจิลก็เลยกลายเป็นชื่อทรงฟาร่าเลยนะฮะ
0: ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือยุคของไมเคิลแจ็คสันก็คือเป็นแอฟโร
0: อ๋ออาโฟที่ยังเป็นแจ
1: ็คสันไฟฟ์ตอนนั้นแล้วก็ยังเป็นหัวพองๆนั่นนะฮะอันนั้นก็จะเป็นไอคอลของทรงผมของโลกเหมือนกัน
0: ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เอามาจากพวกดารานักแสดงฮอลลีวูด
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
0: ถ้าถามถึงทรงผมปัจจุบันคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้มีทรงผมแปลกๆแหวกๆเยอะมากเลยใครเป็นคนกำหนดคะอาจารย
1: ์สมัยก่อนตามดาราแต่ในปัจจุบันเนี่ยตามเทรนด์ของโลกนะฮะเทรนด์ของโลกเกิดที่ไหนก็คือแฟชั่นวีคตอนสมัยเมื่อประมาณก่อน5ปีที่แล้วเนี่ยมี5 Fashion Week นะฮะเราจะได้ยินคำว่า Fashion Week Catwalk Fashion Week แต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นหายไปเพราะว่าด้วยซึนามิด้วยเศรษฐกิจนะครับก็จะมี London Fashion Week Milan Fashion Week Paris Fashion Week แล้วก็ New York Fashion Week ทีนี้ทั้ง4 Fashion Week เนี่ยจะเป็นที่เกิดของดีไซเนอร์ใหม่ๆหรือเป็นการ brainstorm การทำทรงผมทำเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างaccessory
0: นี่คือทั้งหน้าแล้วก็ผมด้วย
1: ครับบนแคททั้งหมดเลยบนแคทวอล์กทีนี้ดีไซเนอร์ทั่วโลกก็จะต้องไปก่อนหน้าที่เขาจะมีแฟชั่นวีคทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยนะเราจะเอายุค70สมมติดีไซเนอร์ทั้งหมดก็จะไปศึกษาว่าใน1970ถึง1979เนี่ยภาวะโลกมีบ้างนะฮะแฟชั่นคราวนั้นเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจเป็นไงการเมืองสังคมเป็นยังไง
0: อ๋อนี่คือต้องศึกษาทุก
1: ต้องศึกษาอย่างนี้นี่คือแฟชั่นฮะและบางคนไม่เข้าใจอย่างยก
0: ดูแต่เสื้อผ้าหรือทรงผม
1: ไม่ได้บางคนเนี่ยจะอย่างคริสเตียนดีออร์มีอยู่ปีนึงเนี่ยพอ70ปั๊บเขาก็ไปศึกษาว่าอ้อตอนนั้นมีโลกมีสงครามเวียดนามเขาก็ออกแบบลายทหารมาเลย
0: อ๋อคือเราเอาแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์
1: เหตุการณ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองนึกออกไหมฮะเพราะนั้นดีไซเนอร์ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ตัดเสื้อผ้าตัดผมอย่างเดียวดีไซเนอร์ต้องเรียนรู้ทั้งโลกหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วมา brainstorm แล้วก็มาออกกันได้เจอแล้วว่าในยุคนี้นะสังเกตไหมฮะว่าแบรนด์ดังๆทั่วโลกเวลาถึงซีซั่นหนึ่งทำไมออกมาคล้ายๆกัน
0: ใช่
1: เป็น24ก็24กันหมด
0: เป็น
1: ยุคสมัยใหม่เป็นยุคดิสโก้กับเป็นดิสโก้กันหมด
0: ตอนแรกนึกว่าคือแต่ละคนเนี่ยคือแบบเหมือนแข่งกันทำจริงๆคือรวมกัน
1: ที่ปารีสเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยปารีสเนี่ยเขาจะมีสมาคมใหญ่ๆซึ่งดีไซเนอร์ทั่วโลกจะต้องไป brainstorm กันในยุคนี้ออกมาเป็นอะไรช่างทำผมเนี่ยก็เข้าไปทำผมเพื่อให้เข้ากับเสื้อผ้าในยุคสมัยนั้นก็ดึงออกมาช่างแต่งหน้าก็ดึงออกมาแอคเซสซอรี่เครื่องประดับก็ดึงออกมา ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเทรนด์เกิดขึ้นทั้งหมด
0: มาจาก
1: แต่ว่าในแฟชั่นวีคเนี่ยtotal look
0: ค่ะก็คือทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยแล้วทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ร้านทำผมร้านตัดผมมันแพร่หลายเหมือนปัจจุบันไหมคะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชาย
0: นะครับ
1: ของผู้ชายเนี่ยก็คือบาร์เบอร์นะแล้วต่อของผู้หญิงเนี่ยเป็นสลอน
0: เขาต่างกันยังไงคะ
1: เขาแยกกันเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แยกกันมาตั้งนานแล้วนะฮะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีบาร์เบอร์ดีที่สุดในโลกแล้วก็สังคมผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ปะปนกับสังคมผู้หญิงในสมัยก่อนเขาเรียกเขา very gentleman เนี่ยเขาคือเขาจะให้เกียรติผู้หญิงเขาจะไม่เข้าไปบุกรุกใน area ของผู้หญิง
0: ก็คือเหมือนกับว่าให้พื้นที่เลยว่าอันนี้เป็นโซนของผู้หญิง
1: ในต่อมาเนี่ยในยุคประมาณสัก70ได้ก็เริ่มบาร์เบอร์เนี่ยผู้ชายเนี่ยความเรื่องไฮยีนเนี่ยมันจะน้อยลงเน
0: ื่อง
1: จากมาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยผู้ชายก็พัฒนาขึ้นก็รู้สึกว่ามีการเข้ามาในร้านผู้หญิงเยอะ
0: ก็คือเหมือน
1: คือเข้ามาไม่สำอางขึ้นแต่เข้ามาคือน่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดมากกว่าเน
0: ื่อง
1: จากไหมหรือว่าภรรยาก็พามาอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมีซาลอนที่เป็นยูนิเซ็กซ์เกิดขึ้นแบบเป็นซาลอนยูนิเซ็กซ์ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าซาลอนของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเข้ามากกว่าเพราะว่าด้วยผู้ชายเนี่ยก็เป็นเมโทรเซ็กชวลเป็นสำอางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ความไว้วางใจช่างทำผมผู้ชายในซาลอนผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ย
0: พูดถึงช่างทำผมแล้วเท่าที่ฟังมาจริงๆก็น่าจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันคนสมัยก่อนเขาเริ่มเรียนทำผมกันยังไงคะ
1: เริ่มเรียนคนสมัยก่อนเขาเรียนแบบครูพักรักจำ
0: อย่างอย่างงั้นลองที่ใกล้ตัวอาจารย
1: ์ตัวผมเองเนี่ยเรียนหลักสูตรแต่ว่ามีเด็กๆที่อยู่ในร้านของคนเก่งๆเนี่ยก็แอบก็ไม่ใช่แอบดูก็ดูตรงๆอะไร
0: ก็คือดูแล้วก็ทำตาม
1: แล้วก็ทำตามมันเป็นงานฝีมือแล้วตัวเราเองเนี่ยเริ่มแรกเราก็เรียนในเมืองไทยเสร็จแล้วเราได้โอกาสดีที่ว่าเราได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆเราก็ได้เห็นเทคนิคเก่ง
0: ๆ
1: พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีพรสวรรค์อย่างเดียวมันต้องมีพรแสวงด้วย
0: ค่ะ
1: นึกออกไหมฉะนั้นพอไอ้ครูพักรักจำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันจะด้วน
0: ๆคือได้แบบผิดบ้างถูกบ้าง
1: แล้วมันก็จะได้ด้วนๆในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีเบสิกที่แน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ในสมัยนี้เนี่ยการเรียนทำผมเนี่ยมันต้องเรียนตั้งแต่โครงสร้างเส้นผมเรียนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเหมือนเลขาคณิตเลย
0: มันเป็นเลขาคณ
1: ิ
0: ต
1: แน่นอนเพราะว่าในเมืองนอกอย่างเงี้ยอย่างวิเทสซูนเองเนี่ยพอคุณจะได้จับผมได้เนี่ยคุณต้องเรียนที่1ปี
0: อุ๊ยเป็นปีเลยเหรอคะคือโห
1: มันมีเรื่องสงสารเคมีมันเป็นเรื่องของฉากของผมแต่คนไทยเนี่ยคือเรียนแล้วจับกรรไกรได้ก็ตัดเลยแต่ปรากฏว่าไปไหนไม่ได้ก็ได้แค่ตรงนั้น
0: ก็คือได้แค่เฉพาะหน้าตรงนั้น
1: แต่ว่าถ้าเราเรียนแบบเป็นระบบเรียนแบบเลขาคณิตเรียนอะไรเราจะรู้โครงสร้างเส้นผมเราจะรู้ว่าตัดตรงนี้ฉากตรงนี้ออกไปเนี่ยผมจะตกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วสามารถที่จะนำไปสู่ความเป็นดีไซเนอร์ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นคนออกแบบได
0: ้คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเวลาเราเข้าร้านตัดผมบางทีชั่วโมงนึงเราก็รู้สึกว่าเออช่างเขาก็ตัดแล้วเราก็ได้ทรงตามต้องการแต่จริงๆมันละเอียดอ่อนมันมีหูเร
1: ื
0: ่องราวรายละเอียดขนาดนี้
1: อันนี้แหละตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยซึ่งสังคมไทยส่วนใหญ่จะเรียนแบบง่ายๆอ่ะเร็วๆแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตาละร้านก็จะมีความชำนาญอย่างหนึ่งมันไม่ได้แบบ
0: ครอบคลุม
1: ทั้งหมดอันนี้เราทางสถาบันชลาชนเนี่ยก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยต้องเรียนกันแบบจริงจัง
0: อันนี้คือเรียน1ปีกว่าจะได้จับเส้นผมเหมือนกันไหมคะก็คือตามเหมือนกับว่าเบสิก
1: ตามเบสิกของสากลเลยเพราะว่าเราก็ทำมาตรฐานอาชีพช่างทำผมอยู่นะฮะคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยซึ่งแน่นอนเราจะต้องทำมาตรฐานให้ลิงก์เก็ตกับในเมืองนอกด้วย
0: ก็คืออันนี้คือเพื่อที่จะต่อยอดด้วยหรือ
1: ใช่เพื่อจะต่อยอดต่อไปเนี่ยช่างทำผมไทยเนี่ยเมื่อมีมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเพราะผมเป็นประธานในโครงการนี้อยู
0: ่
1: ก็จะสามารถที่จะไปทำงานแต่ประเทศอื่นที่เขายอมรับสแตนดาร์ดเดียวกัน
0: เห็นถามเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคงไม่สามารถจะเปิดร้านได้แต่ว่าวันนี้ไหนๆมาถึงชลาชล Academy ทั้งทีขออนุญาตเรียนวิธีการเทคนิคทำผมเล็กๆน้อยๆเผื่อวันไหนต้องออกไปเองได้ไหมคะอาจารย์
1: ยินดีค่ะยินดี
0: วันนี้ขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนึ่งวันเนาะ
1: โอเค
0: งั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์มากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้รู้เรื่องทรงผมในอดีตแล้วว่าใครกำหนดเทรนด์แล้วสมัยก่อนเนี่ยดาราฮอลลีวูดเขามีอิทธิพลเรื่องทรงผมมากขนาดไหนแต่ว่าการทำผมง่ายๆแบบ DIY ที่ชลาชลจะสอนวันนี้จะเป็นยังไงตามขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะพอดีว่าอาจารย์สมศักดิ์แนะนำมาบอกว่าถ้าอยากจะมาเรียนทำผมเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยสอน
1: มีค่ะมี
0: ช่วยสอนหนูได
1: ้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยสอนให้
0: เอาแบบผมง่ายๆเนาะ
1: ทำเอง
2: ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเป็น everyday look นะคะก็จะเป็นร้อนคล้ายๆเบาๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ250องศาแล้วแบ่งผมนะคะเราจะแบ่งเป็น V คว่ำตามรูปผมรูปผมจะออกเป็นแนวแบบบ๊อบเทหน่อยๆใช่ไหมคะใช่
0: นี่ใช้เวลานานป่ะคะ
2: ก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็เสร็จ

0: ามาพอดีเลยขอลองเป็นคนทำบ้าง
1: ทรงผมแบบ everyday look ที่พี่หนูสอนมิ้นท์เนี่ยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีเครื่องมื้นผม1อันจากนั้นแบ่งผมเป็นปล่อยๆตามรูปศีรษะจะแบ่งตรงๆก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้ผมพองๆแบบมีวอลลุ่มหน่อยก็แบ่งให้เป็นรูปตัววีสักนิดนึงจากนั้นก็เอาเครื่องม้วนผมค่อยๆม้วนผมทีละปล่อยตามที่แบ่งเอาไว้ค่ะเท่านี้ก็จะได้ทรงผมสวยเก๋ชนิดที่เรียกได้ว่าไปช้อปปิ้งก็ได้หรือจะออกงานหรูก็เหมาะแบบนี้คราวหน้าอย่าลืมไปลองทำกันนะคะคลายฉงนเรื่องทรงผมกับคุณสมศักดิ์ชลาชนมาแล้วความฉงนของมิ้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่ามิ้นแอบรู้มาว่าที่เควินเลจแห่งนี้มีร้านตัดผมสุภาพบุรุษร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะมีคำตอบเพิ่มเติมอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นได้หรือเปล่าตามมิ้นเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ีครับสวัสดีครับ
2: ให้หนูเรียกพี่ว่าอะไรดี
3: สวัสดีฮะ
2: ช่างสวัสดี
3: ครับ
2: จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับการตัดผมทรงผมคือก่อนหน้านี้ไปที่ชลาชล Academy มาแล้วเขาก็เลยบอกมาว่าเออเนี่ยทรงผมผู้หญิงหรือว่าการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนของผู้หญิงเป็นแบบไหนแต่ทีนี้มิ้นก็เลยฉงนเพิ่มขึ้นมาค่ะว่าอ้าวมีผู้หญิงก็ต้องมีของผู้ชายด้วยสิแล้วทีนี้ค่ะก็เลยมีคนเขาแนะนำมิ้นมาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ต้องมาคลายฉงนที่นี่เลย Blue Harborมีที่นั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอถามข้อสงสัยต่อก่อนเมื่อกี้นี้เห็นช่างสวัสดิ์บอกว่ามีประสบการณ์ประมาณหนึ่งนี่นานเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ40กว่าปี
2: นานมากตัดมา40กว่าปีนี่ขอถามหน่อยค่ะทรงแรกที่ได้แบบว่าตัดผมลูกค้าเนี่ยทรงอะไรคะ
3: ก็เป็นทรงนักเรียน
2: อ๋อนักเรียนมาตัดผมมิ้นมีข้อฉงนค่ะไอ้ทรงอเมริกันทรงลานบินเนี่ยมันคือทรงอะไรคะแล้วมันมาจากไหน
3: เออมันก็ทรงอเมริกันเขาสมัยนั้นก็ฝรั่งเขาจะตัดเหมือนกับทหาร
2: ก็คือทหารที่มารบ
3: ทหารผิวขาวผิวขาวเขาจะเขาเรียกทรงอเมริกันใช่ไหมแต่ถ้าผิวดำก็มันก็ผมมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหม
2: ก็คือแล้วแต่ลักษณะผมแล้วทรงลานบินหนูเคยได้ยินมา
3: ทรงลานบินก็แบบว่าข้างบนเนี่ยจับแบนจะลงอย่างเงี้ย
2: แบนเลยแล้วสั้นไหมคะ
3: สั้นสั้นเหมือ
2: น
3: แต่ตรงนี้สูงเงี้ยก็สั้นนั่นแหละแต
2: ่คือข้างบนแบน
3: แบน
2: แต่ข้างๆอย่างเงี้ยล่ะเป็นยังไง
3: อ่ะสูงแบบเนี้ยแบบคล้ายๆไอ้สกินเฮดอะไรแต่สกินเขากลมใช่ไหมแต่นี่เขาไม่กลมเขาขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: แล้วอันนี้เป็นของสมัยที่ทหารอเมริกันเข้ามาก็เป็นช่วงหนึ่งที่ฮิตในบ้านเราไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเขานิยมตัดผมทรงอะไรกันคะช่างทรง
3: สมัยก่อนก็มีรองทรงรากไ
2: ซรากไซเดี๋ยวอ่ะที่ซอยซอย
3: ซอยซอยใช่
2: จริงเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: คือมันฮิตตั้งแต่ตอนนู้นเลยเหรอ
3: ใช่ฮิตตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคือทรงผมผู้ชายเนี่ยไม่จะไม่เปลี่ยนมากอ่ะเพราะเขากลับไปกลับมาเงี้ยทุกวัน
2: หลักๆมีรองทรง
3: ครับ
2: มีรากไซ
3: ครับ
2: มีอีกไหมคะ
3: ก็มีสมัยก่อนก็มีเนี่ยทรงสมัยนี้แบบเขาเรียกทรงมหาไทยนะครับเหมือนคุณพระต่อไปบุระคุณแม่จะเห็นว่าที่ตอนนี้เขากลับมาฮิตอีกแล้ว
2: ช่วงนั้นเนี่ยต้องมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเรียกว่าวงการแฟชั่นวงการทรงผมอย่างนักร้องพวกเอลวิสเจมส์ดีนมีอิทธิพลไหมคะแบบว่ามีคนมาขอตัดช่างสวัสดิ์เอาทรงนี้เลยขอเอลวิส
3: มี
2: เหรอคะก็คือมีการตัดผมตามแบบดารานักร้องนัก
3: แสดงมี
2: ตัดยากป่ะคะ
3: ก็ไม่ยากอะฮะไม่ยากเมื่อก่อนสมัยก่อนทรงเอลวิสก็เราใช้น้ำมันตันโจก็ไม่มีเยลไม่มีอะไร
2: สม
3: ั
2: ยนั้นยังไม่ใช้เยล
3: ใช้ตันโจแล้วก็ตันเอลวิสนุ่งกางเกงครับเนี่ยนะฮะ
2: ถ้าช่างสวัสดิ์ตัดมา40กว่าปีต้องทันยุคที่เป็นแอฟโรใช่ป่ะคะ
3: ครับ
2: มีคนมาขอทำทรงแอฟโรป่ะคะ
3: มี
2: จริงเหรอคะแล้วหนูอยากรู้ว่าอะไรทรงแอฟโรมันทำยังไงให้มันฟูได้ขนาดนั้นอะ
3: คือเราใช้ไดฮะ
2: ไดอย่างเดียวเหรอคะ
3: ไดยืดออกมา
2: ก็คือแต่ว่าผมต้องยาว
3: ต้องยาวนี้แต่เหมือนกับผิวดำอ่ะคุณผิวดำใช่เขามีไอ้หวีของเขาโดยเฉพาะนะ
2: ตะกุย
3: เอาตัวมาตัวทำให้เป็นพุ่มแล้วก็สเปรย์ฉีดพุ่มผิวดำเขาจะแต่งอย่างนั้น
2: เลยรู้สึกน่าอิจฉาที่ช่างสวดผ่านทรงเอลวิสทรงแอฟโรคือแบบว่าในแต่ละยุคเปลี่ยนผ่านนี่คือต้องผ่านมือคู่นี้มาแล้ว คนไทยที่ช่างสวัสดิ์ตัดใครบ้างพอจะจำได้ไหมคะ
3: ทำไมนะก็มีท่านดร.สุรเกียรติก็ตั้งแต่ยังเป็น

0: นมอยู
1: ่
0: ท่านต้องเกิดสุรเกียรติ์เสถียรไทยใช่ไหมคุณคณินบุษวรรณใช่ไหมคุณประจวบชัยสารอันนี้ผมถามตัดมาพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อของ
0: ท่าน
1: ใหญ่มาก
0: แม้กระทั่งน้องเอ๋ที่ชนสวัสดิ์แต่ผมก็ตัดให้เด็กๆ
1: เรียกว่าผ่านมือทั้งสวัสดิ์หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: ถามนิดนึงว่าไหนๆก็คืออาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ช่างสวัสดิ์รักแล้วก็โอ้โหทำมายาวนาน40กว่าปีเกือบครึ่งชีวิตถามจริงๆค่ะว่าอาชีพช่างตัดผมมันมีเสน่ห์ตรงไหนคะ
0: คืออาชีพช่างตัดผมฮะหนึ่งเราจะได้สัมผัสกับลูกค้าหลายระดับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรามีความรู้ได้ความรู้คือได้ความรู้ประสบการณ์ที่ว่าจะเป็นนักการเมืองพ่อค้าทหารตำรวจได้สัมผัสหมดใช่ไหม
1: ก็คือได้รู้จักตัวตนได
0: ้
1: คุยแลกเปลี่ยนอย่างนี้แหละค
0: ่
1: ะมีขอหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ช่างสวัสดิ์เนี่ยประกอบอาชีพเนี้ยแล้วก็ยึดอาชีพช่างตัดผมมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ขอหนึ่งเหตุผล
0: ครับครับชอบทำให้คนอื่นสวยอะไรแบ
1: บอยากให้คนอื่นดูดี
0: ดูดี
1: วันนี้นี่เริ่มจากการที่มิ้นขอไปทำสวยแล้วก็มีความสงวนเรื่องทรงผมจนมาถึงที่นี่ได้รู้ทั้งเรื่องของทรงผมผู้หญิงแล้วก็ทรงผมผู้ชายต้องขอบคุณช่างสวัสดิ์มากๆนะคะ
0: ครับ
1: มาช่วยเล่าเรื่อง40กว่าปีที่ผ่านมาว่าทรงผมผู้ชายมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างสงสัยว่ามิ้นต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองแล้วไปชวนอาจารย์เผ่าทองมาเมาส์ด้วยกันแล้วล่ะค่ะว่าทรงผมเนี่ยที่นี่เนี่ยร้านเจ๋งขนาดไหนช่างเขาฝีมือดีขนาดไหนแต่อีกอย่างนึงที่มินเริ่มฉงนค่ะก็คือว่าย้อนกลับไปถ้าก่อนหน้านี้อีกอ่ะ40กว่าปีถอยไปอีก50กว่าปี60กว่าปีคนสมัยก่อนเขาเริ่มตัดผมทรงอะไรกันแล้วมันเริ่มมาจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงสงสัยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องวิกผมในอดีตแม้ว่าชาวอียิปต์โบราณจะนิยมโกนศีรษะกันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ยากต่อการทำความสะอาดและป้องกันหมัดและเหาแต่วิกผมกลับถูกค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นชนชาติแรกๆที่คิดค้นขึ้นมาวิกผมทำมาจากผมจริงของทาสหรือเชลยสงครามโดยใช้เส้นผมผู้หญิงจำนวน 120,000 เส้นทอเข้ากันเป็นร่างแหรูปหมวกและทำให้เกาะกลุ่มกันด้วยที่พึ่งหรือยางไม้สำหรับผู้ที่มีฐานะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยลูกปัดและเพชรพลอยและนี่คือเรื่องราวของวิกผมในอดีตนั่นเอง

0: ุกครู
1: ทำอะไรเอ่ย
0: ดีมั้ยเ
1: ท่
0: มากเลย
1: ดีมั้ยหล่อแบบแก่ๆด้วยนะ
0: เฮ้ยหนูว่าเท่ออกนี่อาจารย์ทำอะไรบ้างคะเนี่ย
1: โอ้วันนี้ทำผมแบบเยอะแยะมากเลยนะเป็นร้านบาร์เบอร์แบบเก่าเลยนะแต่ร้านโมเดิร์นสวยงามคลาสสิก
0: วันก่อนหนูมาคุยเขาบอกมีปั่นหูกับล้างตา
1: โอ้ทำครบวันนี้ตัดผมเสร็จเรียบร้อยก็มีกันนะการรอบตีนผมทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต่อไปที่ตัดสะกันกันหน้าแคะหู5อย่างเลย
0: แคะหูสบายไหมอาจารย์หนูอยากลองมากเลย
1: หลับไปเลย
0: จริงเหรอคะ
1: หลับไปเลยมันสบายจริงๆอ
0: าจารย์ชอบไหมทรงนี
1: ้ชอบมาก
0: จริงๆหนูว่ามันเฟี้ยวมากเลยอาจารย์
1: รุ่นสุดท้าย
0: รุ่นไม่สุดท้ายเสีย
1: รุ่นรุ่นแรกแยม
0: พูดถึงรุ่นแล้วหนูจะถามอาจารย
1: ์ได้
0: ก็คือรุ่นผมนี่แหละค่ะอาจารย์คนสมัยก่อนนี่เขาตัดผมทรงอะไรกันคะอาจารย
1: ์คนสมัยก่อนตัดผมทรงอะไรโอ้ยเอาสมัยไหนอะเก่าไปเลยไหมอ่
0: ะเก่าเลยเก่าเลย
1: โอเคนู้นสุโขทัย 7-800 ปีที่แล้ว
0: โอ้
1: นะเรามีหลักฐานเดี๋ยวจะหาว่าเกิดทันนะไม่ทันเกิดไม่ทัน
0: เกิดทันหนูกลัวนะ
1: มันมีพวกภาพลายเส้นก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังพอเหลืออยู่บ้างก็
0: ม
1: ีนะผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นในราชสำนักเนี่ยนะไว้ผมยาวไว
0: ้
1: ผมยาวแล้วรวบขึ้นไปเนี่ยนะมาลัดอยู่กลางศีรษะ
0: ตรงนี้เหรอคะ
1: ตรงกลางศีรษะเลยเนี่ยนะลัดให้มันคอดเข้านะข้างบนเนี่ยเนื้อส่วนที่ขึ้นไปเนี่ยตั้งขึ้นไปแล้วก็พับครึ่งลงมา
0: อ๋อหนูเคยเห็นในหนัง
1: ใหญ่ๆข้างบนแล้วคอดข้างล่างเราเรียกว่าทรงองคดงเป็นภาษาโบราณก็คือเป็นผมมวยกล้าวมวยกลางกับกลางโบราณจะใช้คำว่ากลางกบาล
0: น
1: ะอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะกลางกบาลเนี่ยก้าวบัวอยู่กลางกบาลก
0: ็น
1: ะ
0: ฮะ
1: สวยมากผู้หญิงถ้าเผื่อชาวบ้านทั่วไปก็ไว้ผมยาวก้าวบัวต่ำ
0: ก็คือรวบเป็นมวย
1: รวบเป็นมวยต่ำอยู่ตรงเท้าทอยแล้วก็สำหรับทรงผมผู้ชายเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยมันก็มีหลากหลายแบบอีกนะฮะเราเจอจากตุ๊กตาเสียกบาลตุ๊กตาเสียกบาลที่เขามาทำสะเดาะเคราะห์สมมติพี่ไม่สบายพี่ก็จะให้ปั้นตุ๊กตาไปเนี่ยนะแล้วก็หนูก็ถือไปเอากระทงข้าวปลาอาหารไปวางทำสามแพร่งแล้วก็เรียกผีมาบอกเอาผีทั้งหลายมากินข้าวปลาอาหารแล้วก็เนี่ยเอาตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยชื่อในเผ่าทองนะเอาไปแล้วหนูก็ยื่นไปแล้วก็รู้ว่าเอ้าทุบหัวให้แตก
0: ท
1: ุบหัวตุ๊กตาขาดเสร็จก็บอกอ่ะเผ่าทองตายแล้ว
0: เอาไปเลย
1: เอาไปเลยเออ
0: แล้วเขาก็จะไม่ยุ่งกับอาจารย์เผ่า
1: ไม่ต้องมายุ่งอีกเลยพี่ก็หายไอ้เจ้าตุ๊กตาเสียกบาลเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายทรงผมทรงขูดหัวก็คือโกนโดยรอบศีรษะนะฮะเหลืออยู่ข้างบนประมาณฝ่ามือเขาก็จะเอาฝ่ามือของเราเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ได้หุบอย่างนี้นะกลางนิดนึงแล้วก็ครอบลงไปบนหัวส่วนที่เกินออกมาจากฝ่ามือทั้งหมดเนี่ย เขาก็จะเอาใบมีดโกนเนี่ยขูดลงไปถึงหนังศีรษะขาวเลย
0: ใช้คำว่าขูดเลย
1: ขูดใช้โบราณใช้คำว่าขูดส่วนข้างบนเนี่ยก็ไว้เป็นผมยาวตัดอยู่ยาวสัก3นิ้วแล้วก็จับน้ำมันหวีขึ้นหวีเสยบางทีก็หวีตั้งขึ้นเสยขึ้นไปนั่นแหละเสยขึ้นไป
0: จริงๆก็คล้ายๆทรงวัยรุ่นปัจจุบันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขูดด้านข้างออก
1: ใช่แต่ทุกวันนี้เราวัยรุ่นเราก็ตัดจนสั้นไถหมดแล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงบางทีก็มีเซยไปหมดเลยน
0: ะ
1: แล้วทำเป็นมวยต่ำกระจุกอยู่ข้างหลังนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่
0: านเคยเห็น
1: ที่มีผมหลายแบบ
0: ใช
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ชาวบ้านก็ทำได้เหมือนก
1: ัน
0: ใช่ไหม
1: เออไม่ส่วนมากจะเป็นพราหมณ์พอมาถึงในสมัยอยุธยาเนี่ยบ้านเมืองมันค่อนข้างมีศึกสงครามอยู่เรื่อยนะผู้หญิงก็เริ่มไม่นิยมที่จะไว้ผมยาวละนอกจากในราชสำนักเราก็จะเจอว่ามีการไว้ผมยาวบ้างนะฮะดูจากเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะที่เป็นตัวมงกุฎเอ่ยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะเราก็จะเห็นในลักษณะของว่าผู้หญิงเนี่ยไว้ผมยาวแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผมตัดสั้นหมดผมตัดสั้นบางทีก็สั้นขูดหัวก็มี
0: ผู้หญิงก็ขูดหัว
1: ผู้ชายก็ขูดหัวผู้ชายที่เป็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะใส่พวกศิราภรณ์คือเครื่องประดับศีรษะเป็นมงกุฎเนี่ยก็จะมีแบบครอบมวยผม
0: อ๋อที่เป็นเหมือนแบบสีทองทองแล้วก็เป็นคล้ายๆมงกุฎเล็กๆ
1: ใช่ครอบอันนี้ครอบมวยจุกอยู่ตรงกลางก็มี นะฮะบางทีทำเป
0: ็น
1: เหมือนกุมารทองแล้วก็กุมารทองมันก็แต่งตัวตามแบบคนโบราณนี่ไงเสร็จแล้วก็จะมีอย่างที่เป็นทรงมงกุฎครอบลงไปนะฮะแล้วก็เว้นด้านหลังของมงกุฎไว้เป็นครึ่งวงกลมให้ครอบลงไปแล้วไปลงไปจดฐานมวยพอดี
0: เครื่องประดับเขาดูแบบละเอียดดูมีดีเทลใน
1: โอ้เยอะแยะมากเลย
0: ปรับแต่งเข้ากับ
1: สำหรับทรงผมนี่นะในสมัยอยุธยาตอนปลายถ้าเราอ่านในบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งก็จะพูดเอาไว้ว่าผมประบ่าอาเอี่ยมไรเราก็ไปดูในจิตรกรรมฝาผนังเราเจอจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยนะฮะไว้ผมเนี่ยนะแสกแล้วก็ยาวมาข้างถึงไหล่แล้วบานออกอันนี้อยู่ในจิตรกรรมฝาผนังก็มีเดี๋ยวพี่ไปจะไปค้นหนังสือมาให้
0: ด
1: ูน
0: ะ
1: อันนี้เห็นแล้วชัดเจนเลยอ่ะเสร็จละนอกจากนี้นะพอเข้าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยกันที่1 2 3ในบ้านเมืองมันยังอยู่ในการศึกสงครามน
0: ะ
1: มันก็ยังเอาไว้ผมยาวแบบสมัยอยุธยาผู้หญิงก็ขูดหัวผู้ชายก็ขูดหัวแล้วหวีเสยพอมาถึงในสมัยปลายรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มไว้ผมยาวและเริ่มเป็นทรงดอกกระทุ่มคือไว้ยาวขึ้นแล้วก็เสยไปข้างหลังใส่น้ำมันบางทีก็จะมีแสกกลางแสกกลางเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็บอกว่าไม่ชอบทรงนี้เลยเพราะว่าท่านเรียกว่าทรงแสกควาย
0: ใช่เนี่ยหนูเคยได้ยินตอนแรกที่หนูได้ยินหนูว่าเพื่อนพูดกันเล่น
1: แต่ว่ามันคือ
0: จริ งใช่ป่ะ
1: แล้วเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะนี่เดี๋ยวจะให้ไปถ่ายเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดู
0: ตูด
1: เป็นลายพระราชหัตถ์ทะเลขาเขียนเอาไว้พอถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยพระชนมายุแค่15พรรษากับประเทศเนี่ยเอาข้าราชการพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารตามเสด็จเนี่ยไป200กว่าคนขบวนใหญ่มากไปเรือหมด
0: ทุก
1: คนเสด็จโดยเรือพระดำเนินโดยเรือเพราะฉะนั้นก็เอาไปได้เยอะคนเหล่านี้ออกไปดูงานเนี่ยนะก็เอากลับมาทำความเจริญในประเทศเราหมดเลยซึ่งมันก็จะเกี่ยวเรื่องของมหาดไทยเป็นที่มาของคำว่าทรงมหาดไทยเพราะข้าราชการที่กลับมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำผมทรงนี้ต่อไปเลย
0: อันนี้นี่คือเหมือนกับว่าเป็นทรงที่ไปเจอมาจากที่เมืองนอกหรือว่ายังไงอะคะ
1: เป็นทรงที่ท่านเตรียมมาจากประเทศไทยทรงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็คือทรงที่เลิกขูดหัวแล้วแต่ว่าตัดผมให้

0: สั้นแล้วก็หวีเสวยไปข้างหลังรัชกาลที่5เองเนี่ยนะในช่วงปลายรัชกาลที่5ก็โปรดที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรดที่จะให้มีการไว้ผมยาวบ้างแล้วนะฮะโปรดให้บาทบริจาริกาพระองค์แรกของพระองค์ท่านก็คือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ไว้ผมยาวเป็นการนำในราชสำนัก
1: เป็นผู้บุกเบิก
0: เป็นผู้บุกเบิกพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะรับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องแกสบี้
1: นึกออกไหมฮะ
0: บางทีจะแสกนิดนึงแล้วก็ไว้ยาวลงมานะแล้วก็ตัดสั้นประมาณหูเป็นจังหวะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ทหารไทยเราเป็นจำนวนมากเลยส่งเข้าไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เมื่อทหารเหล่านี้กลับมาก็เห็นรูปแบบการไว้ทรงผมของฝรั่งก็ไว้ผมทรงแสกข้างนะผู้ชายผู้หญิงก็เริ่มเป็นบ๊อบพอมาถึงในสมัยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะโอ้คราวนี้ผู้ชายเนี่ยเป็นทรงฝรั่งแสกข้างหมดเลย
1: ก็คือเต็มเป็นอิทธิพลฝรั่งเต็มเลยอ
0: ิทธิพลฝรั่งเข้ามาเยอะมากเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยหนุ่มคนที่เคยศึกษาต่อต่างประเทศส่วนคนแก่เนี่ยก็ยังติดค้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6น
1: ะ
0: บางคนก็ยังเป็นทรงมหาไทยทรงดอกกระทุ่มอยู่บ้างอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนพระเกศานะฮะท่านก็ยังทรงไว้พระเกศาทรงเดิมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศก็ไว้ทรงเดิมมาจนกระทั่งสิ้นพระชนนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยผู้หญิงนี่เปลี่ยนแปลงมากเลย
1: โอ้โหอาจารย์นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ทรงผมตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์คือมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีโอ้โหนี่อิงไปถึงประวัติศาสตร์สงครามโลกไปจนถึงเรื่องของการขึ้นครองราชวิถีชีวิตทุกอย่างเลยขอเวลาย่อยแป๊บหนึ่งนะคะคุณ
2: ขาวเหลืองโดยการใช้สารเคมีฟอกสีผมให้สว่างขึ้นซึ่งสตรีในยุควิกตอเรียนใช้สารเคมีและสวมหมวกปีกกว้างเจาะรูเปิดด้านบนรับแสงแดดเพื่อทำให้สีผมสว่างขึ้นในยุคนั้นผมสีขาวเริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงจึงมีการนำแป้งมาทาผมเป็นสีขาวการย้อมสีผมยังคงพัฒนาและเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้

0: คุณผู้ชมมิ้นไปย่อยมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มาคลายสมองกันต่อเรื่องเกี่ยวกับทรงผมกันเลยค่ะอาจารย์ทรงผมก่อนหน้านี้นี่มีแรงบันดาลใจจากฝรั่งใช่ไหมคะจากทหารมีจากดาราอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะ
1: คือต้องบอกว่าหลังจากสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475แล้วเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าราชสำนักเนี่ยจะเป็นต้นแบบของแฟชั่นทรงผ
0: ม
1: นะเมื่อราชสำนักลดบทบาทลงไปเยอะมากเลยเนี่ยประชาชนก็ต้องหาแรงบันดาลใจ
0: นะครับ
1: หาไอดอลใหม่นะ

0: แยะมาผมตอนผมเกิดใหม่ๆเนี่ยนะดาราดังๆก็ต้องมิตรชัยบัญชาพัชราดนะฮะสมบัติเมธานีพิษสมัยวิไลศักดิ์นะเพราะฉะนั้นดาราเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดของทรงผมทรงผมส่วนใหญ่ตอนนั้นผู้ชายก็เอามาจากอเมริกาหมดผู้หญิงเองก็เพชรายาวราชก็ทำผมทรงเพชรลาเราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีการทำมงทำมวยต่างๆช่วงก่อน2510นะรู้สึกอภัสราหงสกุลนะ
1: ก็
0: ได้เป็นนางสาวไทยแล้วก็ไปเป็นนางสาวจักรวาลตามปกติเนี่ยนะคนที่เข้าตัวเต็งเขารู้กันก่อนว่าใครเป็นตัวเต็งตัวเต็งน
1: ะ
0: ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะทำผมแบบพร้อมที่จะใส่มงกุฎ
1: ใช่หนูจะได้ยินคือมันจะมีคำศัพท์บอกว่าเป็นทรงรับมงแบบนั้น
0: ทรงรับมงนะฮะแต่ว่าอภัสราวันนั้นนะฮะก็สวยงามคือท่านก็ทำเป็นกล้ามวยอย่างเงี้ยของท่าน
1: ค่ะ
0: มวยทรงสูงใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้น
1: มวยใหญ่เลยล่ะ
0: มวยใหญ่เลยค่ะมวยอ้วนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรับมงกุฎนี่รับมงนี่มันอุตลุดมากเลยนะเพราะว่ามันต้องยัดมง
1: ครอบไม่ได
0: ้ครอบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่กลับมาเมืองไทยอภัสราก็ทำผมทรงก้าวมวยทรงที่รับมงกุฎแล้วจากนั้นก็เลยกลายเป็นทรงที่โด่งดังเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะฮะคนจะเรียกว่าเป็นทรงอภัสราหมดเลยแต่อยากจะเรียนว่าผู้นำทรงแฟชั่นทรงผมอันนี้เนี่ยนะคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์ปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อสมเด็จพระราชินีของเรา
0: ของเราเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูภาพถ่ายนะฮะตั้งแต่2503 504นะตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยทำพระเกศาเป็นทรงมวยสูงใหญ่แบบนี้หมดเลยนะแล้วอภัสราเองเนี่ยก็มาเรียนแบบทรงผมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ว่าคนตอนนั้นก็มาเรียกกันว่าเป็นทรงอภัสราทรงอภัสราน
1: ี่อยากรู้มากเลยค่ะอาจารย์อย่างพระมหากษัตริย์ใครจะเป็นคนที่ตัดผมให้กับท่านนะคะ
0: สำหรับการตัดผมของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราจะใช้คำเฉพาะนะว่าทรงเครื่องใหญ
1: ่ทรงเครื่องใหญ่
0: ทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องใหญ่นี่คนทั่วไปฟังแล้วจะนึกว่าแต่งตัว
1: ใช่เหมือนแต่งองค์ทรงเครื่อง
0: แต่งองค์ทรงเครื่องไม่ใช่ถ้าเผื่อมีคำเฉพาะว่าทรงเครื่องใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าตัดผมของพระเจ้าอยู่หัวใช้กับพระองค์เดียวค
1: ือ
0: ทรงเครื่องใหญ่เท่านั้นการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจริงๆทรงเครื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะพื้นดาดเสื
1: ่
0: อนะพื้นปูเสื่อนะฮะจากนั้นก็ตัดตองปู
1: ใบตอง
0: ปูทั้งห้องปูบนพื้นนั้นนะฮะแล้วก็จากนั้นปูผ้าขาว
1: ทับอีกที
0: ทับอีกทีหนึ่งสามชั้นแล้วก็จะถึงตั้งพระเก้าอี้ที่จะเสด็จขึ้นประทับสำหรับทรงเครื่องใหญ
1: ่
0: นะฮะเจ้าพนักงานนี่อาบน้ำตะผมสีฟันแปรงฟันเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาแหวนนพเก้าใส่นิ้วชี้มือขวาสำหรับถวายทรงเครื่องใหญ
1: ่ทำไมถึงต้องใส่อะ
0: คือเราถือว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระองค์เนี่ยนะก็ไม่มีใครจับต้องอยู่แล้วนะเพราะถือว่าเป็นสมมุติเทพยิ่งเป็นพระเศียรกับเส้นพระเจ้าเส้นผมคือเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของสูงส่งคนเราอย่างธรรมดาพวกเราเนี่ยไปจับก็จะเป็นอัปมงคลกับตัวเรานะไม่ใช่จับแล้วจะเป็นมงคลคนทั่วไปเดี๋ยวนี้นึกว่าของสูงยิ่งไปจับแล้วจะยิ่งดีกับตัวไม่ใช่บางทีของสูงสูงเกินตัวไปจับแล้วเนี่ยนะกลายเป็นอัปมงคลกับตัวเสนียดจังไรเข้าตัวคนโบราณจะใช้คำว่า
1: ไปทำให้แปดเปื้อนแบบ
0: ใช่ไปทำให้ของสูงแปดเปื้อนมือของเรานี่สกปรกต่ำช้ามากนะไปแตะของสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโบราณอะพลอย9ประการเนี่ยเพชรทับทิมมรกตบุษกรรมเพทายไพฑูรย์มุกดาหารอะไรต่างๆถือว่าเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดพลังปกป้องคนที่จะถวายทรงเครื่องใหญ่ให้กับพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นต้องใส่ที่นิ้วชี้มือขวา
1: เท่านั้น
0: เท่านั้นนิ้วชี้เนี่ยมือขวาเท่านั้นแล้วก็จะป้องกันได้ก็เวลาที่ถวายทรงเครื่องใหญ่ก็เสด็จประทับก็ปัจจุบันก็ถวายทรงเครื่องใหญ่ตามปกตินะฮะคนที่ช่างถวายทรงเครื่องใหญ่ของพระบาทหัวในรัชกาลปัจจุบันก็มีอยู่2ท่าน
1: ค
0: นที่ผมพอจำชื่อได้ก็คือคุณชุบแย้มเพตานะฮะก็ท่านก็อายุเยอะแล้วฮะ60 70 60เยอะๆ70ละนะก็ยังถวายทรงเครื่องใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกท่านนึงจำชื่อไม่ได้จริง
1: ๆ
0: นะเช่นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเจริญเครื่องใหญ่แล้วหรือทรงเครื่องใหญ่แล้วเนี่ยนะจะไม่ทิ้ง ก็จะมีเจ้าพนักงานเนี่ยเก็บรวบรวมเอาไว
1: ้ทุกเส้น
0: ทุกเส้นคำว่าทุกเส้นในนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกเส้นจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาที่ตื่นบรรทมขึ้นมาจากพระแท่นบรรทมแล้ว

0: แล้วเนี่ย
1: ะ
0: นะฮะก็จะมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยไปเก็บเส้นพระเจ้าที่ร่วงอยู่บนหมอนนะฮะทุกวันนี้ก็คือท่านวุฒิสุมิตรก็จะมีพระอบเอาไว้เนี่ยเก็บเส้นพระเจ้าที่อยู่บนหมอนหรือบางทีเข้าไปในห้องสงฆ์นะเวลาที่อาบน้ำพระเจ้าหัวทรงสระเส้นพระเจ้าสระพระเศียรเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยบางทีเราตัดสระผมผมร่วงอยู่ที่พื้นเนี่ยท่านวุฒิก็จะเป็นคนเก็บเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยนะฮะก็มีเหตุผลในการใช้นะฮะ
1: อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไร
0: ก็คือเวลาที่จะมีการบรรจุนะฮะยอดของธงชัยเฉลิมพลธงชัยเฉลิมพลเนี่ยเวลาบรรจุยอดธงเนี่ยก็จะมีพระยอดธงแล้วก็จะมีเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
1: เป็นสิริมงคล
0: เป็นสิริมงคลอยู่บนยอดธงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธงเนี่ยเวลาเขาเชิญธงเนี่ยนะไปบนรถเนี่ยเขาก็เชิญปักเอาไว้สูงเลยนะฮะเชิญปักสูงเลยธงชัยเฉลิมพลเนี่ยจะยกสูงตลอดจะไม่มีการลดธงลงเลยนะครับจะลดธงต่อเมื่อมีการสวนสนามผ่านพระพักเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเป็นเจ้าของธงนั่นเองทรงเป็นเจ้าของเส้นพระเจ้าที่บรรจุอยู่ก็ต้องลดให้กับตัวจริง
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกได้เลยว่าระบบอาวุโสนะฮะเส้นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จอยู่หัวที่เราทรงรวบรวมไว้ก็โปรดให้นำมาบรรจุมาบดรวมเข้ากับผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยพระเจ้าหัวให้ทรงเก็บนี่หนึ่งผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะครับผงทรายจากกระถางธูปวัดสำคัญทั่วประเทศไทยดินจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศและสังเวชนียสถาน
1: นะฮะเวชนีย
0: สถานในประเทศอินเดียแล้วก็สถานที่วัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะฮะน้ำที่ตักมาจากบ่อน้ำสระน้ำสำคัญทั่วประเทศไทยแล้วก็ท่านก็จะเอามารวมเป็นผงสำหรับผงมงคลแล้วก็จากนั้นก็โปรดให้เอาพวงมาลัยเวลาที่หนูไปเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วนะฮะเนี่ยพวงมาลัยที่ราษฎรถวายไม่เคยทิ้งนะท่านรับเสร็จก็ส่งให้คนบรรจุลงถุงเอาไปตากแห้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น3ของพระตำหนักจิรดาลโหฐานโปรดให้บดเป็นผงเอามารวมกับขี้ทูบทรายน้ำดินทั้งหมดเนี่ยเป็นมวลวัตถุมงคลก็จะอัดลงไปในแม่พิมพ์สร้างเป็นพระผงจิรดา
1: พระผงจิรดามีที่มาตรงนี้เอง
0: ใช่แล้วในการบดเนี่ยนะก็จะมีการนำเส้นพระเจ้าลงไปด้วยลงไปด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับพระราชทานเนี่ยถ้าเอากล้องส่องดีๆลงไปบนเนื้อพระเนี่ยนะ
1: จะเห็น
0: บางทีจะเห็นเป็นเส้นพระเจ้าโผล่อยู่บนองค์พระเลย
1: คุณเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี่หลายคนถ้ามีอยู่ในครอบครองสงสัยต้องแปลว่ามาส่องแล้วแน่นอน
0: ขาดใจตายขาดใจตายอันนี้
1: แค่หนูคิดยังรู้สึก
0: แค่เราคิดเราก็ขาดใจตายแล้วถ้าได้เป็นเจ้าของก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้นะสำคัญมากนี่คือเส้นพระเจ้าของพระเจ้าอยู่หัว
1: เรื่องนึงค่ะอาจารย์อันนี้นี่เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินอยู่อย่างเพื่อนมีคนนึงชวนไปตัดผมวันพุธไม่เคยไปเลยนะอาจารย์บอกว่าวันพุธไม่ได้ห้ามตัดผมไม่ดีกาลกินนีไม่เอาอาจารย์มันคืออะไรคะมันเป็นความเชื่อมาจากไหนยังไง
0: วันพุธห้ามตัดนะวันพฤหัสห้ามถอนวันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามแต่งเนี่ยคนโบราณเขาจะมี
1: แต่วันเสาร์เพียบเลยนะ
0: ใครแต่งวันเสาร์ก็เลิกกันหมดนั่นแหละคนโบราณบอก
1: เป็นความเชื่อมาจากไหนคะอาจารย
0: ์เป็นความเชื่อของคนโบราณที่อยู่ในตำราสวัสดิรักษาว่าด้วยวิถีปฏิบัติของสามัญชนวิถีปฏิบัติของสามัญชนก็คืออย่างพวกเราวันพุธห้ามตัดเหตุผลว่าตัดผมวันพุธไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้านายสมัยโบราณพระมหากษัตริย์จะทรงเครื่องใหญ่หรือจะตัดผมวันพุธ
1: อ๋อก็จะไปทับซ้อน
0: ไปทับซ้อนกันจะไปเหมือนกันก็เราตัดวันอื่นนี่ก็เจ้าที่เราไพร่เราต้องรู้ตัวเราเป็นใครแบ่งแยกกันเราอย่าไปตีเสมอท่าน
1: โอ้โหวันนี้นี่คุณผู้ชมคะจากเรื่องแค่ว่าทรงผมที่มิ้นสงสัยแล้วก็ฉงนว่าเอ๊ะตกลงทรงผมแต่ละทรงในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไว้ยังไงผู้ชายไว้ยังไงจนถึงได้มาคลายฉงนกับอาจารย์โหมีเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์รูปแบบการตัดผมวิธีการที่มาแรงบันดาลใจที่สำคัญที่มินประทับใจมากคือได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงคราม แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์ของเราด้วยได้รู้ว่าเส้นพระเจ้าทุกเส้นของพระองค์เนี่ยเรียกว่า
0: เก็บรวบรวมไว้อย่างดีใช่
1: พระองค์เก็บรวบรวมไว้อย่างดีแล้วก็รวมถึงดอกไม้พวงมาลัยที่คนถวายพระองค์ไม่เคยทรงทิ้งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยอย่างพวกเรา
0: ไม่ทราบมาก่อน
1: ไม่เคยรู้เลยจริงๆค
0: ่
1: ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าแบบทุกอย่างที่เราให้ท่านไม่เคยไม่สนใจท่านไม่เคยไม่ทิ้งวันนี้ถือว่าประทับใจมากนี่ขนาดแค่เรื่องเส้นผมมาถึงเรื่องความประทับใจวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะมาช่วยขายสินค้า
0: ให้มิ้นดีมากมากเลย
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องรอติดตามรวมถึงอย่าลืมเรามี Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรฉงนเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยเผื่อที่ว่าเรื่องของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวคลายสงวนของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วมิ้งกับอาจารย์เผ่าทองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสเพจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยย่าอาตรงเนี้ยครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันนะคะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนต่างสังกัดรวมถึงปัญหาคุณภาพครูและปัญหาการเรียนการสอนอีกมากมายอะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นความจริงหรือทำได้จริงหรือไม่ปัจจุบันนะคะมีโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัวเองมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันแต่การจัดการศึกษายังติดอยู่ในกรอบอำนาจของส่วนกลางแต่ถ้ามีการปลดล็อกอำนาจให้ครูได้มีอิสระในการคิดออกแบบหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ก็จะได้คนเก่งที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองและจะทำให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยแล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะปลดล็อกจากกรอบอำนาจของส่วนกลางนี้ได้เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549และดร.สุกรีนักแย้มอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะสัมภาษณ์อาจารย์ดร.สุกรีนักแย้มนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเรานะคะซึ่งเหตุผลที่เราต้องการสัมภาษณ์อาจารย์สุกรีนักแย้มเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เกือบ10ปีเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในมหาสารคามและปัจจุบันเป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสารคามในวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะคะการที่ท่านเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักการศึกษาการเป็นครูการเป็นผู้อำนวยการทำให้ท่านเห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทางไหนการพัฒนาการศึกษาควรเป็นอย่างไรและการปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนะคะเราเห็นว่าการที่ท่านมีประสบการณ์รอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นจริงด้วยแล้วก็เห็นทางทฤษฎีด้วยนะคะตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาปี2542นะคะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอยู่โดยคาบเกี่ยวของ2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้การ catch up การเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่พระราชบัญญัติการศึกษาปี2542ต้องการจะทำให้เห็นนะคะในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยก็มันเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทำยังไงให้เราบาลานซ์ระหว่างไปทางโลกแล้วก็ไปทางท้องถิ่นได้ทางพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การศึกษาท้องถิ่นนะคะคือการศึกษาที่โรงเรียนหรือชุมชนคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาแกนกลางของสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ชุมชนเนี่ยคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาระดับกลางแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
2: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไร

0: เปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งนะเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่2โครงสร้างด้วยกัน1ก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่นะว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นั่นที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นภายใต้แนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงๆนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมันคำเนี้ยมันน่าจะให้ภาพว่าเป็นเอาละคงจะตอบโจทย์อะไรที่หลักสูตรแกนกลางให้ไม่ได้นะครับนะมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะเราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นแหละครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะครูไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อ่ะ
1: ควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าออกถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอเดนติตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียน

0: เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นควรจะเป็นที่ที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางสอน 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดลงเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอนักศึกษาไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบบสเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย
1: ขนาดเล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภทที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ประเภททักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกลางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไปเริ่มจากการกลางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดคล้องกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่าในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ยอย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแท็กเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยเขามีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำหนึ่งคือส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยอะคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่อง

0: โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของของปัญหาจริง
1: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางเนี่ยคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevant คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการหน้าการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: คงถึงเวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: เงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวย

0: อาหารก็อร่อย
1: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้มันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืม

0: ติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

0: ดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับสตังและทีมงานเราอยู่กันที่แม่น้ำแควใหญ่ระหว่างรอยต่อด้านบนเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หากินไม่ได้ทั่วไปนั่นก็คือกระชายพรานได้เวลาออกลุยแล้วครับ
1: ก่อนจะออกเดินทางไปค้นหาป้าแอนบอกว่ารอสักครู่เพราะคุณป้ากำลังเตรียมต้มข้าวต้มให้สตางค์ได้ลองชิมโดยคุณป้าจะใช้เนื้อปลาชะโดมาหั่นชิ้นแล้วนำไปทอดให้สุกเหลืองแบบนี้ส่วนนี่คือน้ำซุปต้มกระดูกไก่เสิร์ฟส่งใส่ในข้าวสวยตักเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวขิงซอยเนื้อปลาและขึ้นช่ายได้รสชาติสุดยอดความอร่อยเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวต้มปลาชะโดเลยล่ะครับ
2: สดสดเหงื่อแตกเลยอ่ะ สดข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยเหงื่อออกเลยฮะเป็นครั้งแรกที่สตังได้ชิมรสชาติของข้าวต้มปลาชะโดอร่อยดีครับ

0: ตอนนี้เรามาดูต้นกระชายพรานที่เอามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อให้มันง่ายสะดวกต่อการเก็บมาปรุงแกงนะครับลุงดำรงพาสตางมาอยู่ที่บ้านน้าดอยแฟนของน้าดอยเนี่ยไปเอาต้นกระชายพรานในป่ามาแล้วก็มาทำการปลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ตอนนี้ก็คือ30กว่าปีแล้วก็คือปลูกก็ขยายไปเรื่อยเลยชาวบ้านพอรู้ว่าที่นี่มีเนี่ยก็จะมาขอขุดแบ่งหัวไปเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีดอกแต่พอดีว่าเอาไปกินซะแล้วเนื่องจากว่ากระชายพรานเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับเมื่อถึงเวลาในฤดูแล้งเนี่ยต้นจะล้มลงแต่ว่าหัวเง่ามันยังคงอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูฝนใหม่ได้น้ำฝนใหม่ก็จะแตกขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วเวลาที่น้าดอยเอาไปกินน้าดอยเอาส่วนไหน
1: เอาดอกมันมังค่าแล้วก็หัวมันเอาไปแกง
0: เอาดอกไปแกงอะไร
1: แกงหมูแกงไก
0: ่แกงคั่วเหร
1: อค่ะแกงคั่วแห้งๆอ
0: ่
1: ะ
0: แกงคั่วแห้งๆแกงกับหมูแกงกับไก่
1: จ้ะต้มจิ้มพริกก็อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะแล้วกินสดได้ไหม
1: ได้ค่ะปอกแล้วก็กินได้เลย
0: ต้นอ่อนมันกินได้เหรอ
1: ได้
0: เดี๋ยวเราไปดูต้นกระชายพรานตามบ้านของลุงป้าน้าอาที่นี่นะครับบ้านลุงเจตมีกี่ต้น4-5กอผมเดินเข้าทางไหนได้บ้านลุงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านลุงเจตลุงเจตปลูกไว้4-5กอลุงเจตขุดมาเองเลยหรือเปล่า
2: ขุดมาเอง
0: ไปหาที่ไหน
2: ในป่า
0: ในป่าและในป่ามีเยอะไหม
2: ก็เยอะ
0: เยอะและต้นสวยแบบบ้านลุงไหม
2: ก็มันจะเป็นต้นก็พอน้ำกระยายเหมือนกันเนี
0: ้
2: ย
0: ใหญ่เหมือนกันบ้านลุงนี่มีอยู่หลายต้นแล้วก็มีกระชายป่าจริงๆด้วยอันนี้คือกระชายพรานแล้วก็ลุงเจตเนี่ยเอาต้นกระชายป่ามาจากป่าเนี่ยมาปลูกด้วยต้นกระชายป่าเนี่ยมันจะก้านมันจะแดงกว่าเนาะแต่อันนี้มันก็จะมีแบบก้านแดงๆหน่อยๆอยู่ข้างล่างอันนี้มีดอกไหมครับลุง
2: ดอกมีก็ลุงหักกินก็หมดแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เรียบร้อยดอกมันอร่อยลุงหักกินเรียบร้อยออกมาพออ่อนๆเนี่ยลุงหักไปกินเลยกระชายพรานนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ตะไคร้พรานว่านตะไคร้ขิงแมงดาขิงเสือที่มาของชื่อกระชายพรานนั้นสันนิษฐานตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนคำว่ากระชายพรานนี้เพี้ยนมาจากตะไคร้พรานซึ่งเป็นคำเรียกในอดีตเนื่องจากเป็นพืชป่าที่มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้อีกทั้งยังมีลำต้นคล้ายกับต้นกระชายขิงและข่าเมื่อนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ในอดีตก็มักจะนำเอามาปรุงเป็นอาหาร

านเพื่อดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ป่าจึงเรียกสืบต่อกันว่ากระชายพรานนั่นเองครับกระชายพรานนั้นพบการกระจายพันธุ์ตามป่าผลัดใบผสมป่าไผ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,300 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้เจริญเติบโต

0: บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และในเขตอำเภอทองผาภูมิกระชายพลานนั้นเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดกาญจนบุรีจัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ไม่มากนักในประเทศไทยเป็นพืชที่ควรแก่การอนุรักษ์ปลูกขยายพันธุ์เพราะมีศักยภาพทั้งทางด้านอาหารสมุนไพรและสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยลักษณะประจำพันธุ์กระชายพลานนั้นเป็นพืชในวงขิงเป็นล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเหนือผิวดินนั้นสูงได้ถึง1เมตรลำต้นใต้ดินเป็นเง่าซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายตะไคร้ใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวแผ่นใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อดอกแบบช่อเชิงรดเกิดจากลำต้นใต้ดินรูปร่างช่อดอกคล้ายทรงกระบอกก้านช่อดอกตั้งตรงดอกสีขาวครีมใบประดับสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อติดผลกระชายพลานนั้นมีฤดูกาลให้เก็บมารับประทานได้ปีละครั้งคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม
1: อันนี้คือต้นอ่อนมันนะครับสามารถชิมสดได้เลย
2: หอมไหม
3: หอมแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็มันจะมีความกรอบมากเลยครับแล้วก็ฉ่ำน้ำชื่นใจเลยเดินทางมาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้พกน้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย
2: ได้มันเป็นน้ำอยู่ไง
3: มันจะหอมเนาะ
2: หอม
3: ถ้าเกิดว่าเรากระยี่ไอ้ตัวนี้ดมนะ
2: ยังไง
3: มันจะหอมคล้ายๆกลิ่นตะไคร้เนาะหอมอยู่แล้วหอมๆอันนี้กินได้ไหม
2: ได้
3: แบบนี้กินได้เลยนะ
2: ได้
3: นั่นหรอกยิ่งมันอยู่ใกล้กับโคนมันยิ่งหอม
2: หอมหอมจะยิ่งหอมยิ่งหอมเนี่ย
3: โอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยมันจะหอม แล้วมีความเผ็ดมันจะมีความซ่าๆแล้วก็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆกับกลิ่นตะไคร
2: ้นั่นแหละค
3: ุ
2: ณมาเดี๋ยวนี้เขาเรียก
3: ถึงเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าตะไคร้พาน
2: ในพานเขาไปเจอไงเขายิงเนื้อได้ทีนี้เขาก็เอาเนี่ยไปตำพริกแกง
3: หอมมาก
0: กระชายพลานนั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจากเอกสารงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพลานมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิดมาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาทำครัวที่ริมแม่น้ำแควอยู่กันที่แพปลาสวยน้ำใสได้เห็นวิวธรรมชาติก็ช่างสดชื่นเบิกบานใจแม่ครัวก็ตั้งใจมาปรุงแกงจัดแจงนำปลากดคังน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมตั้งใจมาปรุงโชว์ฝีมือเด็ดแกงแบบเผ็ดๆพื้นบ้านเรียกขานกันว่าแกงป่าปลากดคัง

ป้าแอนบอกว่าถ้าปลากดคังแท้ตัวจะสีดำหางจะออกสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นจึงนำปลาไปทำเริ่มด้วยการสับครีบออกป้าแอนมีเคล็ดนำมะขามเปียกมาถูบนตัวปลาเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับคาวขั้นตอนต่อไปจึงทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อไว้แกงปลาส่วนกระดูกก้างปลาจะเอาไว้แกงส้มตอนเย็นนะ

0: ครับในส่วนของหัวปลาก็สับแบ่งทำชิ้นไว้เช่นกันเห็นสีเหงือกแดงๆบ่งบอกถึงความสดแรงของเนื้อปลาเลยล่ะครับแล้วจึงลงคมหั่นเนื้อปลาเตรียมไว้แกงก่อนจะจัดแจงนำใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่พักไว้ในน้ำแข็งเพื่อคงความสดและช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้เวลาป้าจบยกกระชายพลานมาจัดการปอกดึงลอกออกกาบนอกออกทิ้ง
1: คุณสมบัติเด่นของกระชายพลานนะคะก็คือว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยไหมคะคุณป้า
2: เผ็ดร้อน
1: ค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะนิยมเอามาแกงกับเนื้อสัตว์ป่า
2: ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าปัจจุบันสัตว์ป่าก
2: ็ไม่
1: ยังหายไปแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
2: ผิดกฎหมาย
1: แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็ยังคงนิยมเอากระชายพลานนะคะมาแกงป่าค่ะโดยเฉพาะแกงป่า
2: ปลาคัง
1: ปลาคังค่ะเปลี่ยนจากป่ามาเป็นปลา
2: ใช่เปลี่ยนจากป่ามาเป็นปลา
1: อร่อยเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใช้ส่วนเง้าส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำต้นอ่อน
2: ได้จ้ะ
1: คุณป้าบ้านหอมเหมือนอะไรคะ
2: หอมอะไรล่ะจ๊อบ
3: มันกระชายเหมือนกระชาย
1: เหมือนหอมคล้ายๆเป็นตะไคร้นะคะคุณป้าแต่ว่ากลิ่นก็คือจะตรงส่วนหัวนี่จะแรงกว่าหน่อย
2: ใช่จ้ะ
1: ลำต้นก็จะจางลงไป
0: นี่คือส่วนของเง้าแก่ในส่วนนี้จะมีกลิ่นหอมแรงคุณป้าบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนโขลกพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องจัดการซอยตะไคร้ตามไปปอกหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาลิดผิวมะกรูดก่อนจะลงคมซอยทยอยปอกกระเทียมแล้วเตรียมโขลกพริกแกงนำตะไคร้ผิวมะกรูดและมะแหลบลงครกตามตกคือคาตามมาคือเกลือที่เหลือยกตากโขลกเมื่อสมุนไพรแหลกแทรกตามคือพริกแห้งป้าจบขอให้เผ็ดร้อนแรงอีกหน่อยจึงกระหยุมใส่เพิ่มป้าแอนและน้องตั๊กช่วยหั่นท่อนกระชายพลานเตรียมไว้รอเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิมอนจากนั้นจึงล้างกระเทียมใส่ลงไปโคลกป้าแอนโยกหัวเง้าแก่กระชายพลานมาซอยหั่นแล้วใส่พลานนำลงครกโขลกไปไม่นานก็ได้การเติมใส่คือหอมแดงจากนั้นจึงรูดดอกกระเพราเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงปลาน้องตั๊กได้เวลาช่วยเด็ดดึงใบกระเพราป้าแอนช่วยก่อเตาเตรียมจุดไฟตามไปป้าจบช่วยเด็ดใบยี่ราก่อนจะนำพาลงมีดซอยแล้วล้างเตรียมไว้คือพริกขี้หนูขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจัดการตักเกลือเจือละลายน้ำนำปลากดคังที่แช่เย็นไว้มาล้างอีกรอบแล้วส่งมอบพริกแกงลงกระทะคั่วผัดให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมแรงสมุนไพรลอยออกมาได้เวลาเติมน้ำล้างครกกระดกเทใส่พริกแกงหอมแรงสะใจจนเป็นแบบนี
2: ้นี่แหละค
4: นนี้อร่อยแน่นอน
0: แล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มด้วยไฟแรงให้น้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านแล้วจัดการปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็ดโคนโดยคุณป้าจะนำเห็ดโคนมาหมักกับเกลือจนได้น้ำปลาแบบนี้ซึ่งจะมีรสชาตินัวอร่อยที่สำคัญจะไม่เค็มมากเป็นสูตรเด็ดเฉพาะถิ่นของคนเมืองกาญเลยล่ะครับเมื่อน้ำแกงเดือดสมใจตามลงใส่คือเนื้อปลากดคังแล้วปิดฝารอให้สุกสักพักเสียงน้ำแกงเต้นระบำเดือดผุดด้วยไฟแรงสะใจชิมรสดูก็โดนใจเผ็ดร้อนจัดจ้าน แล้วได้การนำกระชายพลานตามลง
1: ใส่กระชายพลานลงไปปุ๊บกลิ่นมันขึ้นเลยทีนี้เราจะใส่ใบกะเพราใช่ไหมคะ
2: ใส่กะเพรายี่หร่า
0: จากนั้นเพิ่มกลิ่นให้แกงป่าด้วยใบยี่หร่าหอมอย่างแรงปิดท้ายโรยหน้าด้วยลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงป่าบอกได้เลยครับว่าป่าแทบแตกความหวานประสานสอดแทรกด้วยเนื้อปลากดคังเผ็ดร้อนจังๆจากที่แกงสมุนไพรหอมโดนใจด้วยใบยี่หร่าและกระเพรากระชายพลานเล่นเอาดับคาวหมดเกลี้ยงอร่อยไม่มีเถียงเนื้อปลาแน่นนุ่มหายกลุ้มเมื่อเจอหนังกรุบกรุบเด้งดึงปนหวานมันกระชายพลานก็เข้ากันอร่อยมากเมนูนี้สุดยอดเรียกได้ว่าระเบิดป่าแตกกันเลยล่ะครับ

มาต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันได้รับเกียรติจากป้าหวังและป้าเจียมเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูอร่อยกับเมนูต้มเนื้อน่องลายกระชายพลาน

0: เมนูนี้เราจะใช้ส่วนของดอกนำใส่ต้มด้วยนะครับ
1: แกะนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็คือได้ทั้งดอกเลยกระชายพรานนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายส่วนค่ะก็จะมีดอกอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีส่วนของ
3: ต้น
1: มันก็จะมีส่วนหัวแบบนี้ก็จะเอาไปเขาเรียกว่าไปผ่าใส่ในต้มยำหรือว่าแกงปลาหรือว่าถ้าเกิดว่าหัวแก่ๆหน่อยก็ไปโขลกใส่เครื่องแกงได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของลำต้นอ่อนลอกตรงนี้ออกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวังแล้วก็ต้นอ่อนแบบนี้ค่ะสามารถใส่ในแกงปลาแล้วก็ต้มยำได้ค่ะแล้วก็สามารถไปจิ้มน้ำพริก
2: ได
1: ้หอมอ่อนกันค่ะ
2: หอมอร่อย
1: ตรงนี้เลยค่ะอ่อนๆอย่างนี้
3: ขับลมได้ด้วยขับลมได้นะคะมันเป็นขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะกินได้เป็นแก้เขาแล้วที่เขาเอาไปตำน้ำพริกได้ด้วยหัวนะ
1: ค่ะก็คือว่า
3: เอาไปป่นทำน้ำพริกน้ำพริกแบบน้ำพริกแห้งๆนะไปทำน้ำพริกมาแล้วค่ะ
2: น้ำพริกน้ำลม
1: เอาทั้งหมายถึงทั้งก้านนี้เราตำไปกับน้ำพริกเลย
3: นี่ค่ะตรงหัวนี่แหละค่ะเนี่ยใส่น้ำพริก
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำน้ำพริกเผาเราสามารถเอาส่วนหัวตรงนี้ไปตำป่นกับน้ำพริกได้ในส่วนลำต้นอ่อนอย่างนี้ก็จิ้มน้ำพริกได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดอกก็คือดอกอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าแก่นี่ใช้ไม่ได
3: ้คือแก่เกินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะ
1: ใช้อ่อนๆนะคะ
3: ค่ะแก่เกินแกง
1: มันแก่เกินแกงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาแกงหรือว่าจะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ต้องแบบอ่อนๆอ้อๆนะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: จากดอกแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะแกะเอากลีบออกค่ะให้กลายเป็นดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้ละค่ะที่เรียกว่าแก่เกินแกงค่ะก็คือว่าจะมีเม็ดดำๆข้างในแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: จากนั้นจึงซอยหัวกระชายพรานไว้เป็นท่อนๆด้านป้าเจียมเตรียมคั่วพริกน้องตั๊กช่วยดึงเด็ดดอกอ่อนๆเตรียมล้างน้ำนี่คือส่วนเนื้อน่องลายที่คุณป้าเตรียมตุ๋นไว้รอล่วงหน้าจากนั้นได้เวลาปอกหอมพร้อมกระเทียมแล้วเตรียมผ่าแบ่งหอมใหญ่ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเด็ดคั่วไว้คือมะเขือเทศลูกเล็กก่อนจะล้างเตรียมไว้ตามไปจึงล้างหอมแดงพร้อมลงคมซอยจากนั้นได้เวลานำพาชิ้นเนื้อน่องลายมาหั่นชิ้นได้เห็นเอ็นแทรกก็ช่างน่ากินเป็นริ้วสวยงามหอมแดงบางส่วนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจึงผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ป้าหวังช่วยล้างพริกเตรียมเด็ดคั่ว

ส่วนน้องตั๊กช่วยบีบน้ำมะนาวเมื่อน้ำมันร้อนจึงจัดการเจียวหอมแดงจากนั้นจึงจัดแจงเตรียมโขลกพริกคั่วให้พอแหลกแล้วแทรกมีดฟาดทุบบุบพริกขี้หนูตามไปคือกระเทียมเจียวไปไม่นานหอมแดงก็สุกรุกต่อจัดการเปิดฝาหม้อต้มนำส่วนหัวกระชายพลานลงไปชมต้มให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือเนื้อน่องลายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมปิดท้ายคือหอมใหญ่ปิดฝาตุ๋นไว้ให้เดือดสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบกระชายพลานในส่วนของก้านต้นอ่อนลงใส่ตามไปคือส่วนของดอกจากนั้นจึงใส่มะเขือส้มปรุงรสให้น่าชมด้วยมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามไปคือน้ำปลาเห็ดโคนโดนใจแซ่บนัวชัวในเรื่องกลิ่นความหอมพร้อมปิดฝารออีกสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะหยอดน้ำปลาลงเพิ่มเติมรสเค็มปิดท้ายความอร่อยชัวคือหอมเจียวเพียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับรสชาติต้มเนื้อน่องลายแซ่บหลายมีหลากรสทั้งเปรี้ยวส้มผสมเค็มตัดหวานและประสานเผ็ดเด็ดที่กลิ่นความหอมจากกระชายพลานน่ารับประทานเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะคือเนื้อน่องลายที่มีเอ็นแทรกกัดเคี้ยวแยกสลายไม่ยากน่ารับประทานมากเพราะเนื้อเปื่อยนุ่มกำลังดีหอมเจียวที่ใส่โรยหน้าก็เข้าท่าเข้ากันกับต้มเนื้อหอมอร่อยเลยล่ะครับ

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคร

0: ราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากนะครับตามชนบทหลายๆท่านนำวิธีการนี้ไปทดลองทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีฐานอาหารที่มั่นคงได้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนด้วยนะครับและมีหนำซ้ำบางท่านแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาใช้เองด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราจึงมีแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งจากกลุ่มข้าวคุณธรรมในจังหวัดยโสธรจะมาสอนวิธีการสร้างความหวานในครัวเรือนหรือว่าการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เองนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยนั้นจริงๆอ้อยก็ปลูกไม่ยากแถมยังใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับสามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนาต่างๆแล้วก็นำอ้อยนั้นมาแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้ในเดือนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อน้ำตาลทรายมาใช้เลยนะครับวิธีการทำนั้นต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายไม่ซับซ้อนด้วย

0: นะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ
1: เรื่องทำน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนิบรรพบุรุษมีองค์ความรู้ให้เรามาแล้วนะครับน้ำตาลที่เราจะทำเนี่ยก็อ้อยก็เป็นอ้อยที่เราคัดพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่จะทำน้ำตาลที่มันตกทรายได้ง่ายอ้อยสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่เคยปลูกยากนะครับมีแต่เรื่องที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือตามคันนาก็ได้นะครับครอบครัวหนึ่งปลูกประมาณสัก50หลุม50กอนี่ก็พอกินเหลือได้ขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดอ้อยเลยครับตัดอ้อยแล้วลงมือทำให้ดูเลยครับตรงนี้ก็ไปใช้ทำพันธุ์ต่อนะครับนี่มันก็เริ่มออกรากแตกหน่อใหม่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกครับส่วนนี้เราก็ไปทำน้ำตาล5-6 ต้นก็พอครับสำหรับต่อกระทะหนึ่งนะครับปล่อยมาแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ทำความสะอาดครับตัดให้เฉียงนะครับถ้าตัดกลมๆมันเข้าเครื่องหีบยากเวลานั้นเราก็ทำความสะอาดครับใช้มีดขูดก็ได้ใช้น้ำล้างก็ได้ครับ

นี่เราหีบน้ำอ้อยมาแล้วทีนี้เราต้องกรองให้สะอาดก่อนครับสีน้ำอ้อยที่คั้นมาแล้วที่หีบมาแล้วเนี่ยจะออกสีเหลืองแบบนี้ทีนี้พอกรองเสร็จที่นี่ก็ตั้งเตาที่นี่เตรียมที่จะขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลที่นี่จากน้ำอ้อยหลังจากเทใส่ในกระทะเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดมาดูความข้นของน้ำตาลในกระทะเพราะว่าเราไล่ความชื้นออกแล้วเนี่ยเราจะดูความข้นในกระทะวิธีดูคือมันจะขึ้นฟองบ้านผมเรียกว่าไล่ความชื้นคือเคี่ยวให้น้ำมันเหือดอันนี้ตอนนี้เนี่ยไล่ความชื้นออกเยอะแล้วนี่ครับน้ำตาลมันจะเอื่อยช้านี่ครับมันจะเหนืดลงไปแล้วนะครับดูเวลามันหยดลงนี่มันวิ่งช้าวิ่งเร็วหยดน้ำหมายความว่ามันจะเหลือแต่เนื้อน้ำตาลแล้วความชื้นมันจะออกหมดนี่น้ำตาลที่เราเคี่ยวลงมามันจะได้ที่แล้วทีนี้เราจะปั่นให้เป็นน้ำตาลแล้วครับทีนี้เราจะต่ำปั่นน้ำให้มันเป็นน้ำตาลเป็นผงแล้วครับทีนี้ก็ยกลงครับยกลงทีนี้ต้องปั่นนะครับปั่นไล่ความชื้นนะครับพอก้นกระทะมันนูนเราต้องหาวางตรงที่มันเป็นหลุมปั่นไปเรื่อยๆครับทีนี้ตัวนี้ต้องทำใจหน่อยนะต้องดูเวลามันค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนี่ตกทรายแล้วครับทีนี้เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็ตกทรายที่นี่เราก็บี้ให้มันแตกครับก้อนที่มันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำให้มันแตกให้เป็นผงเวลาเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ง่ายครับเรานำออกจากกระทะมาเทใส่ถาดแล้วก็เพื่อไล่ขวดให้มันแห้งครับมาผึ่งให้มันแห้งด้วยถ้าก้อนไหนที่ยังใหญ่อยู่เราก็แตะให้มันแตกก่อนครับครับนี่แหละครับน้ำตาลที่เราควรที่จะทำเองไม่ยากเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาครับทำวิธีทำน้ำตาลกินเองตามหัวไร่ไปนาเราก็เหมาะสมที่จะปลูกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเรานี่มาปลูกเพื่อการบริโภคในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งก็ไม่มากครับประมาณสัก50กอนี่ก็มากเกินพอสำหรับที่เราจะทำกินเองเหลือกินครับ50กอถ้าได้กอหนึ่งประมาณสัก20ต้นก็ผลผลิตก็อยู่ประมาณ300กว่ากิโลครับก็เหลือกินครับไว้เผื่อทำบุญบ้างไว้เป็นของขวัญของกำนันผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับงั้นก็ขอเชิญชวนพวกญาติพี่น้องเราทั้งหลายพวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำกินกันเถอะครับ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับที่ผ่านมาในช่วงของสุขภาพพึ่งตนนั้นเราจะแนะนำสมุนไพรหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทให้คุณผู้ชมไปทดลองทำนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นยาสำหรับการบำบัดรักษาอาการป่วยหรือว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมายและก็ยังมีอีกหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับเป็นเภสัชกรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานง่ายๆที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะนำมาแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยาสามัญประจำบ้านแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างมีสมุนไพรชนิดไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้เล็กน้อยนะคะหรือการปฐมพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะในรายการของยาสามัญประจำบ้านที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก70ขนาดนะคะที่เรารู้จักกันดีก็ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินในการรักษาอาการปวดหัวเป็นไข้นะคะหรือโซดามินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ต้องไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนคงไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะแต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพื้นๆนะคะที่หาได้ทั่วไปนะคะก็มีตั้งแต่เสร็จทองควันตัวเมียหรือพญายอนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตำรับนี้เนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีเกลือนะคะ3อย่างนะครับอันแรกเลยนะคะก็จะทำง่ายๆตั้งแต่ฉีกใบของเสร็จทองพรนะคะลงในครกและจากนั้นก็นำเอาวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใส่ลงไปด้วยว่านหางจระเข้ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะลดอาการเจ็บปวดลดการอักเสบนะคะพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็คุณยายก็จะใส่เกลือตามลงไปนะคะเกลือนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไล่ตัวยานะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเลยค่ะจะเห็นว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่ง่ายๆนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าพิษของสัตว์ที่มีพิษเนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็สารโปรตีนเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงนิยมเอาอะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามนะคะมาเป็นน้ำกระสายยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวยาหลักก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะใช้ อะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยใช้น้ำมะนาวนะคะมาใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กระต่อยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งตัวช่วยอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละค่ะในคราวที่เกิดสงครามนี่ก็ถือเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยสามารถที่จะห้ามเลือดได้สามารถที่จะทำให้เฟรบินเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้แผลหายเร็วนะคะใช้น้ำมะนาวเนี่ยผสมกับผงชูรสจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนำผ้าก๊อซและสำลีที่สะอาดมาชุบน้ำมะนาวแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนอกเหนือจากการเป็นไม้ประดับแล้วลิ้นมังกรยังมีสรรพคุณในการเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนลดอาการอักเสบนะคะการทำยาดับพิษร้อนจากลิ้นมังกรนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆนะคะก็นำใบลิ้นมังกรเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปโขลกให้ละเอียดนะคะการโขลกให้ละเอียดก็คือการที่เราจะได้คั้นน้ำคั้นตัวยาออกมาจากลิ้นมังกรนะคะ

0: เมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกมานะคะแล้วนำน้ำที่บีบคั้นอันนั้นเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหลักการที่สำคัญในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คือการดับพิษร้อนนะคะการดับพิษร้อนก็คือหาอะไรเย็นๆมาช่วยดับพิษร้อนที่เรารู้จักอันนี้ก็คือน้ำแข็งบางครั้งน้ำแข็งก็หาได้ยากนะคะแล้วก็บางครั้งน้ำแข็งเย็นเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อนะคะสิ่งที่พอจะหาได้นอกจากน้ำแข็งแล้วก็คือพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่มีฤทธิ์เย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นฟักนะคะฟักแฟงที่เรามาทำอาหารนี่แหละค่ะที่ทางอีสานเรียกว่าบักโตนเนี่ยนะคะฟักแฟงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะคนโบราณเนี่ยก็มาใช้ในการดับพิษร้อนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็นำฟักแฟงมานะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นบางๆพอประมาณนะคะถ้าเกิดขนาดใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี่ก็จะยิ่งดีนะคะจากนั้นเราก็นำฟักแฟงในส่วนที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไปชุบในส่วนที่เป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็นำมาแปะบริเวณที่มีอาการนะคะบริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเป็นพืชผักที่จะใช้ในครัวนะคะ
1: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คงจะต้องมีเรื่องของเส้นผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเส้นผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าเป็นเครื่องช่วยเสริมบุคลิกทำให้หล่อมากขึ้นทำให้สวยมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับทั้งในเรื่องของผมร่วงแตกปลายผมงอกหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะครับบางท่านหาวิธีการโดยการไปพบแพทย์บ้างหรือไม่ก็ซื้อยามารักษาเองซึ่งยาบางอย่างนั้นก็มีส่วนผสมของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงมาหาทางออกให้กับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับโดยจะมีตัวยาสมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของการบำรุงเส้นผมด้วยนะครับวิธีการง่ายถูกแล้วก็ปลอดภัยส่วนจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมนะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของต่างๆของเส้นผมนะคะเรามาดูซิค่ะว่าเมื่อปัญหาของเส้นผมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ผมแห้งหรือผมแตกปลายนะคะสาเหตุที่2ก็คือรังแคนะคะผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะกล่าวถึงการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลเส้นผมซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการในการดูแลเส้นผมนะคะมักจะเป็นการสระผมใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะมาดูการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมนะคะจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะในสูตรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่เราหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนะตัวแรกก็คือมะกรูดนะคะในส่วนของลูกมะกรูดข้างในนะคะหรือน้ำลูกมะกรูดนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ชะล้างรังแคออกจากหนังศีรษะได้อันนี้จะเห็นว่าจะมีต่อมน้ำมันนะคะอยู่ทั่วผิวมะกรูดเลยนะคะซึ่งน้ำมันในผิวมะกรูดนี้จะมีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะได้นะคะนะแล้วก็ช่วยให้ผมตกดำนะคะแล้วก็ชะลอผมร่วงได้นะคะต่อมานะคะใบยะนางที่เราใช้ทำแกงกันท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะแล้วก็ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยลดรังแคช่วยทำให้ผมตกดำเราใช้มะกรูดประมาณ80กรัมนะคะแล้วก็ใบยะนาง20กรัมนะวิธีการทำก็คือนำ2ตัวนี้นะคะนะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ใบยะนางลงไปนะคะภูมิปัญญาตั้งเดิมของไทยนะการต้มนะพวกสมุนไพรดูแลตัวเองนั้นนะคะจะต้องเทน้ำพอท่วมนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะระหว่างต้มนะคะเราจะต้องปิดฝาด้วยเนื่องจากว่าตัวผิวมะกรูดนั้นมีน้ำมันนะหอมระเหยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะระเหยได้ง่ายเราก็จะพบว่าผิวมะกรูดเนี่ยมีลักษณะที่เหลืองนะคะเพื่อที่จะให้เราคั้นมะกรูดได้ง่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเอาจำพูที่ออกมานะคะ

ายังร้อนอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาคั้นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็ปล่อยให้เย็นลงก่อนนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จนอุ่นได้ที่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะคะนะเราก็จะเริ่มคั้นนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการคั้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองนะคะนำมากรองนะคะเอากากออกนะคะนำส่วนนี้นะคะไปผสมกับแชมพูที่เราใช้สระผมนะคะนะอาจจะผสม1ต่อ1ก็ได้นะคะโดยการสระนั้นนะเราสระ2ครั้งใช่มั้ยคะปกติเราสระ2ครั้งครั้งแรกนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะครั้งที่2เนี่ยท่านอาจจะทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้น้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมแล้วทำให้เส้นผมนิ่มนะคะก็กลายเป็นครีมนวดไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ล้างออกแล้วรับรองว่าผมท่านจะนิ่มนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยทีนี้ก็มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าฮอตออยล์นะคะของเรานี่จะเป็นฮอตออยล์จากสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเลยนะคะตัวแรกก็จะมีผิวมะกรูดอันนี้ท่านเอาลูกมะกรูดมาแล้วก็เราฝานมาเฉพาะผิวนะคะตัวต่อมาก็คือขิงนะคะสำหรับขิงนี่ให้ท่านผู้ชมใช้ขิงแก่เพราะว่าน้ำมันจากขิงแก่นี่จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้นำอาหารมาเลี้ยงรากผมนะคะตัวต่อมาก็คือใบโบโบก็จะมีสารสำคัญซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงรากผมเช่นเดียวกันแล้วก็มีฤทธิ์นะคะกระตุ้นทำให้ผมงอกได้ต่อมานะคะตะไคร้ใช้ตะไคร้บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณที่ทำให้เส้นผมนะอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รักษาพวกผมแตกปลายได้ดีนะคะเราจะใช้น้ำมัน2ตัวนะคะก็คือ1น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราจะใช้น้ำมันงาดำจะมีสรรพคุณในการทำให้ผมตกดำอันดับแรกเราก็จะใช้สมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเราใช้สมุนไพรสดก็จะดีนะคะก็จะใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะนะทุกตัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันนะคะคือตามตำรับโบราณเขาก็จะบอกว่าน้ำมันพอท่วมนะคะหรือถ้าต้มน้ำก็อยู่ว่าน้ำพอท่วมสมุนไพรนะคะอันนี้น้ำมันงานะคะนะคะพอท่วมเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรใช้ความร้อนเกิน70องศานะคะเพราะว่าถ้าความร้อนเกิน70องศานี้จะทำให้น้ำมันสกัดเย็นนี่เปลี่ยนโครงสร้างคือโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้น้อยลงนะคะหรือซึมเข้าสู่เส้นผมได้น้อยลงทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เริ่มมีฟองหน่อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนะคะก่อนจะเปิดก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทอดจนสมุนไพรกรอบขั้นต่อไปคือเราจะทำการกรองนะคะเอากากสมุนไพรนี้ออกนะคะแล้วก็นำเอาน้ำมันมาใช้นะคะวิธีการใช้ก็คือนะคะเอาน้ำมันนี้นะคะไปตั้งไฟพออุ่นนำมาชโลมเส้นผมให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ลูบมาที่ปลายผมด้วยให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะพันอกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมต้องให้มีความร้อนเพราะว่าความร้อนจะช่วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนน้ำมันนี้ก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แก้ไขปัญหาของเส้นผมของท่านได้นะคะโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนค่ะเราก็แผ่นะคะผืนผ้าออกแล้วก็นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเอามารวมกันนะคะนะแต่ละตัวให้ท่านซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใบบกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะก็เริ่มจากนะคะจับมุมเข้าหากันนะคะทีละมุมนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าค่อยๆกรอบนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะทีนี้ก็เอาเชือกผูกก่อนนะคะลูกประคบผมนี่ไม่จำเป็นต้องแน่นเหมือนกับลูกประคบตัวก็ได้นะคะเราก็ผูกเงื่อนตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงปรับรูปทรงให้มันสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหามุมที่ใหญ่ๆที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนำมาประกบกันนะคะ

0: พับลงไป3ส่วนนะคะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดบังส่วนนอกเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเข้าข้างในเพื่อที่จะให้สวยค่ะเราให้เราพับตรงด้านนี้เข้ามานะคะก็พับอาจจะเป็นลักษณะม้วนๆเข้ามาก็ได้นะคะมาประกบกันนะคะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็เวียนขึ้นมาใช้เชือกเวียนขึ้นมาสวยๆทำเป็นลักษณะไขว้นะคะนะถ้าต้องการให้แน่นเราก็อาจจะลงวนลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผูกจะได้แน่นๆนะคะเงื่อนสุดท้ายนะคะเราก็ผูกเป็นโบไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเชือกกับผ้าของรูปประคบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะนึ่งก่อนที่จะนำมาคลึงที่หนังศีรษะนะคะต้องเช็คก่อนนะคะว่าอุ่นหรือยังนะคะไม่ใช่ว่ามาประคบตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะแล้วก็วางตรงส่วนบริเวณที่มีปัญหานะคะนะแล้วเวลาคลึงนะคะท่านคลึงให้หนังศีรษะขยับด้วยนะคะนะไม่ใช่คลึงแค่เส้นผมนะคลึงให้หนังศีรษะขยับนะคะบริเวณที่มีผมร่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วใส่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บใบนะแช่ตู้เย็นนะคะวันต่อมาก็นำมาใช้ใหม่หวังว่าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะพร้อมทั้งช่วยประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้มีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรั้วบ้านของเราหรือไม่ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนี่นำมาแปลเปลี่ยนเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจวิธีการหรือว่ายังไม่แน่ใจยังจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืช

0: ักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนว์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F L O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T ER F L Y P E A butterfly P แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวันยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการ

เข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
2: ก็ภาพนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอน

0: ายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
1: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
0: เด็กที่พร้อมส่งต่อ

0: ร่างกายแล้วก็มีการซ้อมใช่ไหมคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
1: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
0: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกรับห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
0: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
1: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
0: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
0: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็กสูง0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
1: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
0: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
0: ้
1: น
0: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการ

0: จัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
0: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอาการไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเขาจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะนักศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดณตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
1: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
1: กระจายไปท
0: ุ
1: กอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
0: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
1: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: 60คนก็มี
0: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
1: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
0: ่
1: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
0: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
1: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
1: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: และมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
0: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสล่ะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
1: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: ค่ะ
1: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
0: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
1: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป
0: ็
1: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
0: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
1: ยังไม่เพียงพอครับ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
0: ค่ะ
1: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
0: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
1: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
0: ้
1: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
0: ่
1: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและ

0: เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครอง
1: ค่ะ
0: ครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้โหอร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นคุณติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการดวลยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการดวลยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานดวลยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณผู้ชมครับสถิงหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสถิงหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสถิงน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเอง
1: โดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่อง

0: ปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน

0: อีกเกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทะลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทะลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทะลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดง

พราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่ก็จะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบกแผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
1: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้บูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
2: ข้าบุตรสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโคกวัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสูงเชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปอย่างนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินพื้นประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผาก
1: ระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
0: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตค

0: อามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
1: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจคนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
2: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3เดือนนะคะ

0: ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้เสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่น

0: ระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาศครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับ คำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับเพื่ออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับอันภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครู

ไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกกรัมกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือนราภูมิเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึก

กำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเพราะการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่ใช่เกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน10หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ปล่อยวัน

0: ือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
1: ในพิธีกรรมบางครูก็จะมีการแทงเข้นี่ถามว่าทำไมถึงแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโดราลงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดา มรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายไปจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้นพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก handfork h a n d f o r k handfork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันนะคะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนต่างสังกัดรวมถึงปัญหาคุณภาพครูและปัญหาการเรียนการสอนอีกมากมายอะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นความจริงหรือทำได้จริงหรือไม่ปัจจุบันนะคะมีโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัวเองมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันแต่การจัดการศึกษายังติดอยู่ในกรอบอำนาจของส่วนกลางแต่ถ้ามีการปลดล็อกอำนาจให้ครูได้มีอิสระในการคิดออกแบบหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ก็จะได้คนเก่งที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองและจะทำให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยแล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะปลดล็อกจากกรอบอำนาจของส่วนกลางนี้ได้เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549และดร.สุกรีนักแย้มอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: วันนี้นะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะสัมภาษณ์อาจารย์ดร.สุกรีนาคแย้มนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเรานะคะซึ่งเหตุผลที่เราต้องการสัมภาษณ์อาจารย์สุกรีนาคแย้มเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เกือบ10ปีเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในมหาสารคามและปัจจุบันเป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสารคามในวิทยาลัยการเมืองการปกครองการที่ท่านเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักการศึกษาการเป็นครูการเป็นผู้อำนวยการทำให้ท่านเห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทางไหนการพัฒนาการศึกษาควรเป็นอย่างไรและการปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนะคะเราเห็นว่าการที่ท่านมีประสบการณ์รอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นจริงด้วยแล้วก็เห็นทางทฤษฎีด้วยนะคะตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาปี2542นะคะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอยู่โดยคาบเกี่ยวของ2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้การ catch up การเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่ภาคสมัยการศึกษาปี2542ต้องการจะทำให้เห็นนะคะในขณะเดียวกันภาคสมัยตัวนี้เนี่ยก็มันเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทำยังไงให้เราบาลานซ์ระหว่างไปทางโลกแล้วก็ไปทางท้องถิ่นได้ทางพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การศึกษาท้องถิ่นนะคะคือการศึกษาที่โรงเรียนหรือชุมชนคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาแกนกลางของสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ชุมชนเนี่ยคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาระดับกลางแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
2: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไร ขาเปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่2โครงสร้างด้วยกัน1ก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่เนี่ยว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นั่นที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นภายใต้แนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงๆนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมันคำเนี้ยมันน่าจะให้ภาพว่าเป็นเอาละคงจะตอบโจทย์อะไรที่

0: หลักสูตรแกนกลางให้ไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงนี้ในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงนี้มันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะเราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นแหละครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะครูไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อ่ะ
1: ไทยควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าๆออกๆถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางและเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอเดนติตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นควรจะเป็นที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะสอน 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดโรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบบสเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย
0: ในโรงเรียนขนาด นาดเล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภทที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ประเภททักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกลางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไม่ไปเริ่มจากการกลางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดคล้องกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่าในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ยอย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแทะเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยเขามีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำหนึ่งคือส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยอ่ะคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้ามาเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของปัญหาจริง
1: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางเนี่ยคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevantคือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: เวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้อย่าง

คุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll be eating
2: like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคน

0: การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: อ้าว
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ีคร
3: ับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ 1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมาศ 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
3: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
2: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
3: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตน

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่ต่างๆก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่างเช่นพวกสกรูไลไขควงแต่สงสัยไหมครับว่าที่นี่มีหม้อขายไหมถ้าไม่มีหม้อขายทำไมถึงเรียกว่าบ้านหม้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

วันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนแล้วก็คนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ

0: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมีสองฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม
1: ้อตรงนี้นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพระยาศรีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพระยาศรีสี่แยกพระยาศรีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ
0: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีลาวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่3เรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนนึงนะติดตามอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มลาวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนดูบ้างนะคะ
2: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเช่นเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับ
1: จากถนนบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยทิพวารีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
2: ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นพระราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
3: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือพญาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าม่อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มม่อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณนี้บริเวณบ้านยวนวัดทิวารีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิพวารีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในส

บุรพาก็น่าจะแถวๆเนี้ยนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ภาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: นะมโม
1: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่3คําซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคั้นตือโหยคั้นตือเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเรียกวัดว่าจั่วงั้นโหยคั้นตือเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจั่วโหยคั้นน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคั้นน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นบุญกุศลโหยคั้น2คำเนี่ยรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่ามงคลสมาคม
2: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2กลุ่มที่ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออันนำนิกายนะอันนำเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อันนำเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
3: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดจั่วนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
1: อันนำนิกายเนี่ยไม่มีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนและส่วนมากมาสืบความเป็นอนามิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
3: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะและต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆละลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองการหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร
4: ์ยังไงนี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร์รับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
5: เป็นคนขาย
4: ช่วยแนะนำหน่อยครับที่ร้านเน
5: ี่
4: ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดี
5: ดูตู้พวกไงเนี่ยนะลองฟังได้ไหม
4: ครับได้ย่านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะ

0: ตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชร
0: อ๋ออย่าง
1: ร้านเพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
0: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรร้านทอง
1: ตรงนี้ไม่ค่อยมีมีซีกนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี้ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะมากเลย
0: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดเลยช่วงปีไหน
1: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยตอนที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุไทยก็ใช่
0: ร้านเพชรสุไทย
1: ร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
0: ่ไอไดมอนด
1: ์นี่ในร้านเพชรสุไทย
0: เพชรสุไทยไอไดมอนด
1: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดภาพนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นไปบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
2: การตัดถนนพหุรัฐเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตเนี้ยนะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านหม้อจากหมู่บ้านมอนที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านหม้อนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นน่ะนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
1: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
0: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับพี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
3: รู
0: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ยังมีบ้านช่างทอง
1: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
0: โอ้เป็นศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำสร้อย
0: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ
3: 20 กว่าปี
0: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
1: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี่เป็น10 คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมีทุนเยอะหน่อยก็10 กว่า 20 คนตอนหลังนี่ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
2: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในแถบเหล่านี้ด้วย
4: ในเมืองไทยเนี่ยจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองนะศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปในจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณครูอาจารย์ช่างทองเนี่ยที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
5: ้อสมัยก่อน

0: นี่ศาลเจ้าตรงนี้มันเป็นที่กว้างๆอ่ะถึงเวลานี้205ปีแล้วนะช่างตรงนี้คือว่าสมัยก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอเจ๋งแกเป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องใครๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะเขาลบอาจารย์นะเขาต้องเคารพอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างทองทุกคนทําออกมาสวยงามไหมทุกคนก็เหมือนกับเคารพอาจารย์โอ๋เจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่างานนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้ก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจินเดือน12วันที่4ทุกปี
1: เทพเจ้าที่ว่ากันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทองวันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นไม่อยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
2: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราจะเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมเนี่ยมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆนะแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาในเวิ้งอุปกรณ์ทำอาหารหาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณก็มีร้านวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งแล้วที่สำคัญอย่างประเพณีของคนจีนเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
1: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติศาสตร์ต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือนก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่

การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่เมืองนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่ง

0: เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับและแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไปกับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลาก ขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็

0: จะมีหลายขนาดนะครับอาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากตัวหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่น

คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสะเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสะเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยแม้เขามีส้มปล่อยเวลาเขาสละสลุงเขาก็จะเช็ดอย่างนี้อย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง

0: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับพอของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
1: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป็งซึ่งในช่วงของยี่เป็งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป็งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมเชื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
2: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
1: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
2: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของobject หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยง

0: การเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของเงาทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

วัดขุนแสนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองริมแม่น้ำลพบุรีสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่มีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนื่องจากมีการกล่าวถึงวัดนี้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับมาจากเมืองแครงได้มีชาวมอญนำโดยพระมหาเถรคันช่องพระยาเกียรติและพระยารามติดตามมาด้วยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาเถรคันช่องจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุส่วนพระยาเกียรติพระยารามให้อยู่ที่วัดขุนแสนภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดด้านหน้ามีวิหารตั้งอยู่วิหารหันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีมีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีเจดีย์รายซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานตั้งขนาบอยู่ด้านข้างทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งคงจะสร้างขึ้นในสมัยหลังเนื่องจากพบหลักฐานการก่อกำแพงแก้วทับฐานเจดีย์รายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดขุนแสนเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับนิวาสสถานของพระยาเกียรติและพระยารามซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญในฐานะต้นตระกูลของพระบรมจักรีวงศ์โดยก่อพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ครอบเจดีย์ประธานในสมัยอยุธยาและสร้างอุโบสถศาลาโถงแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยมครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้าน

0: ก็ไม่มีที่นาให้ทําเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ําแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จําพวกโต๊ะและเก้าอี
1: ้มีชาวบ้านคนนึงคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในหน้าเฮาเนาะครับท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ํานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพอใหม่ในให้ในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
0: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
2: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าละมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้วท่านถ้าน้ําเลือกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมันจะเทิงผลละเพราะว่า

ก็ยังบางแน่อยู่ก็ยังบางแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยื่นต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

0: ไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
1: ได้ค้าหนาตู้ไปจักซ่อมมึงอยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกับช่วงทางยังเพื่อการสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ระวังเตี๋ยขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: จ้าของปู่น้องเจียว
4: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มาหาอะไรบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะหน้าฝน
1: หาทุกวันคือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อนๆ
1: กลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: ของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
2: สวยค่ะ
1: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย

0: อะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะอย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: แบบนี้
0: ทุกปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ดอกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
2: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
2: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
2: ๆค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็

0: ป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมิ้นมิ้นเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหมใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอุ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟู

0: เดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส
1: ่
2: เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนี่
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วเชียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
2: นู้นคนข้างเงียบหน่อยเรียกเอาฟังหมดแล้ว
3: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
4: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
4: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
9: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรง ภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากจะพูดถึงแฟชั่นในปัจจุบันทรงผมน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้ซึ่งทรงผมในสมัยนี้ก็มีหลากหลายแล้วก็มากมายทั้งสั้นทั้งยาวทั้งทำสีหรือว่าจะดัดเป็นลอนแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าแล้วคนในสมัยก่อนเขามีทรงผมแบบไหนกันและมีความหลากหลายเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่า
1: พูดถึงสมัยก่อนในหนังสมัยเก่าๆที่จะเป็นแสกกลางหรือไม่ก็เป็นแบบทรงมหาไทยถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผมสั้นค่ะ
2: ก็ทรงผมสั้นค่ะแล้วก็พวกดัดรอนผมผู้หญิงก็คุยๆสั้นๆผมผู้ชายก็ตัดเกรียน
3: ผู้ชายก็ทรงมหาไทยผู้หญิงเหรอครับน่าจะก้าวมวย
4: ผู้หญิงก็คงไว้ผมยาวครับส่วนผู้ชายก็ถ้าเป็นเด็กก็คงไว้ผมจุกครับแล้วผู้ใหญ่ก็คงไว้ผมสั้นแบบคล้ายๆกระลาครอบครับ
5: ทรงมหาไทยเปิดข้างขึ้นไป2ข้างเปิดข้างบนไปสูงๆหน่อยทรงผู้หญิงก็ปล่อยผมยาวอะครับเพราะคงไม่มีแฟชั่นเลยมาก
6: แฟชั่นผู้ชายสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเซอร์ๆหน่อยไหมครับ
7: ทรงผมคนสมัยก่อนน่าจะตีพองๆมั้งคะเป็นแบบเป็นผมฟูๆใช่ถ้าผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายก็อาจจะแบบแป๊ะๆเรียบแป๊ะหน่อยค่ะ

0: ู้ชมแหมวันนี้ผมสวยมาขนาดนี้แล้วเรื่องชิงวนของมิ้นวันนี้ก็คือเรื่องทรงผมเนี่ยแหละค่ะอยากรู้จังเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแปลกๆแหวกๆแล้วก็เยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าไหนจะร้านทำผมอีกว่าเขามีเยอะเหมือนที่ไหมแล้วเขาไปเรียนทำผมกันที่ไหนมิ้นเลยถือโอกาสมาเริ่มต้นชงนที่นี่เลยค่ะร้านทำผมชลาชนตอนนี้ผมสวยแล้วพูดเลยว่าสวยมากสุขภาพดีมากแต่หาคนคลายฉงนยังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่าจะมีใครมาช่วยคลายฉงนได้บ้างพี่ต้อมคะพอดีฉงนเรื่องทรงผมอยากรู้ว่าจะมีใครมาช่วยคลายฉงนเรื่องนี้ได้บ้างคะ
1: อาจารย์สมศักดิ์ชลาชนค่ะอยู่ที่ชลาชนอะคาเดมี่ค่ะ
0: เจ้าของเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทรงผมแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นชลาชนอะคาเดมี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่ารอช้าคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันที่ชลาชนอะคาเดมี่เลยขอบคุณพี่ต้อมนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มันอยู่ที่ชลาชนอะคาเดมี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์สมศักดิ์ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คือพอดีว่ามินได้ไปทำผมที่ร้านชลาชนมาแล้วก็เกิดฉงนเรื่องทรงผมขึ้นมาค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าฉงนเรื่องนี้เนี่ยต้องมาหาอาจารย์สมศักดิ์ที่ชลาชนในแคดมี่หนูก็เลยมาถึงที่นี
1: ่ยินดีครับ
0: รบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนได้ไหมคะ
1: ทุกคำถามมีคำตอบ
0: เย้ดีใจจังถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะคือวันนี้เนี่ยมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับทรงผมอะค่
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าพูดถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทรงผมในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็นึกถึงใครไม่ออกนอกจากอาจารย์นี่แหละค่ะเลยอยากจะมาถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีทรงผมแบบไหนกันแล้วหลากหลายเหมือนในปัจจุบันไหมคะอาจารย
1: ์ทรงผมสมัยก่อนเนี่ยจะตามดารานะเราจะเอายุคไหนอะใช่ไหมถ้าเป็นยุคแรกๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยก็จะเป็นมาริลีน มอนโรช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งเขาเรียกอะไรหลังสงครามโลกเบบี้บูมเมอร์มาริลีน มอนโรเนี่ยเป็นไอคอนของผู้
0: หญ
1: ิ
0: ง
1: เป็นผู้หญิงทั่วโลกนะครับแล้วก็ซึ่งมาตรงกับในประเทศไทยก็เป็นยุคปริศนาซ
0: ึ่
1: งได้ดูใช่ไหมคะที่มือม้วนผมแล้วตอนนั้นนวัตกรรมทางทรงผมในแฟชั่นหรือว่านวัตกรรมทางเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้มันเริ่มมีการดัดโดยใช้เหล็กร้อน
0: ทำยังไงคะอาจารย์
1: คือสมัยก่อนเนี่ยวิวัฒนาการก็ไม่ดีก็คือเอาเหล็กเผาไฟนี่แหละนะ
0: ธรรมดา
1: เนี่ยเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกดัดร้อนแล้วก็เอามาม้วนผม
0: วิ่งขาดเป็นหลอน
1: ก็จริงๆแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างในร่างกายแข็งแรงหมดแต่มนุษย์สมัยนี้อ่อนแอหมดใช่ไหมจากอะโพลูชันจากอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆนี่คือนวัตกรรมต่อมายุคนั้นน่าจะสัก50หรืออะไรดาราชื่อฟาร่าฟอร์เซส
0: ฟาร่า
1: ทรงฟาร่า
0: ทรงนี้นี่หนูเคยได้ยินมา
1: แล้วนะผมแล้วก็เป็นชื่อของดาราคนนี้เลยก็คืออะไรหนังเรื่องอะไรนะ
0: ชาล
1: ี
0: แองเจ
1: ิลใช่ชาลีแองเจิลก็เลยกลายเป็นชื่อทรงฟาร่าเลยนะฮะ
0: ได้ยินมาตั้งแต่เด
1: ็
0: กๆ
1: แล้วก็มาอีกอันนึงก็คือยุคของไมเคิลแจ็กสันก็คือเป็นแอฟโร
0: ที่ยังเป็นแจ
1: ็
0: คส
1: ัน
0: ฟ้า
1: แจ็คสันฟ้าตอนนั้นแล้วก็ยังเป็นหัวพองๆนั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นไอคอนของทรงผมของโลกเหมือนกัน
0: ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เอามาจากพวกดารานักแสดงฮอลลีวูด
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
0: ถ้าถามถึงทรงผมปัจจุบันคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้มีทรงผมแปลกๆแหวกๆเยอะมากเลยใครเป็นคนกำหนดคะอาจารย์
1: สมัยก่อนตามดาราแต่ในปัจจุบันเนี่ยตามเทรนด์ของโลกนะฮะเทรนด์ของโลกเกิดที่ไหนก็คือแฟชั่นวีคตอนสมัยเมื่อประมาณก่อน5ปีที่แล้วเนี่ยมี5แฟชั่นวีคนะฮะเราจะได้ยินคำว่าแฟชั่นวีคแคทวอล์กแฟชั่นวีคแต่ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นหายไปเพราะว่าด้วยซูนามิด้วยเศรษฐกิจนะครับก็จะมีลอนดอนแฟชั่นวีคมิลานแฟชั่นวี
0: ค
1: ปารีสแฟชั่นวีคแล้วก็นิวยอร์กแฟชั่นวีคทั้ง4แฟชั่นวีคเนี่ยจะเป็นที่เกิดของดีไซเนอร์ใหม่ๆหรือเป็นการเบรนสตอร์มการทำทรงผมทำเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างแอคเซสซอรี
0: ่นี่คือทั้งหน้าแล้วก็ผมด้วย
1: ครับบนแคททั้งหมดเลยบนแคทวอล์กทีนี้ดีไซเนอร์ทั่วโลกก็จะต้องไปก่อนหน้าที่เขาจะมีแฟชั่นวีคทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันประชุมกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีนี้แน่นะเราจะเอายุค70สมมติดีไซเนอร์ทั้งหมดก็จะไปศึกษาว่าใน1970ถึง1979เนี่ยภาวะโลกมีอะไรบ้างนะฮะแฟชั่นคราวนั้นเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจเป็นไงการเมืองสังคมเป็นยังไง
0: อ๋อนี่คือต้องศึกษาทุก
1: ต้องศึกษาอย่างนี้นี่คือแฟชั่นฮะและบางคนไม่เข้าใจอย่างยก
0: ดูแต่เสื้อผ้าหรือทรงผม
1: ไม่ได้บางคนเนี่ยจะอย่างคริสเตียนดิออร์มีอยู่ปีนึงเนี่ยพอ70ปั๊บเขาก็ไปศึกษาว่าอ้อตอนนั้นมีโลกมีสงครามเวียดนามเขาก็ออกแบบลายทหารมาเลย
0: อ๋อคือเราเอาแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์
1: เหตุการณ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองนึกออกไหมฮะฉะนั้นดีไซเนอร์ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ตัดเสื้อผ้าตัดผมอย่างเดียวดีไซเนอร์ต้องเรียนรู้ทั้งโลกหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วมา brainstorm แล้วก็มาออกกันได้โจทย์แล้วว่าในยุคนี้น
0: ะ
1: สังเกตไหมฮะว่าแบรนด์ดังๆทั่วโลกเวลาถึงซีซั่นหนึ่งทำไมออกมาคล้ายๆกัน
0: ใช่
1: เป็น24ก็24กันหมดเป็นยุคสมัยใหม่เป็นยุคดิสโก้กับเป็นดิสโก้กันหมด
0: ตอนแรกนึกว่าคือแต่ละคนเนี่ยคือแบบเหมือนแข่งกันทำจริงๆคือรวมกัน
1: ที่ปารีสเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยปารีสเนี่ยเขาจะมีสมาคมใหญ่ๆซึ่งดีไซเนอร์ทั่วโลกจะต้องไป brainstorm กันในยุคนี้ออกมาเป็นอะไรช่างทำผมเนี่ยก็เข้าไปทำผมเพื่อให้เข้ากับเสื้อผ้าในยุคสมัยนั้นก็ดึงออกมาช่างแต่งหน้าก็ดึงออกมาแอคเซสซอรี่เครื่องประดับก็ดึงออกมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเทรนด์เกิดขึ้นทั้งหมด
0: อ๋อมาจาก
1: แต่ว่าในแฟชั่น

0: อีกเนี่ย total look
1: ค่ะก็คือทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยแล้วทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ร้านทำผมร้านตัดผมมันแพร่หลายเหมือนปัจจุบันไหมคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชาย
1: นะครับ
0: ของผู้ชายเนี่ยก็คือบาร์เบอร์

0: เนี่ยเป็นประเทศที่มีบาร์เบอร์ดีที่สุดในโลกแล้วก็สังคมผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ปะปนกับสังคมผู้หญิงในสมัยก่อนเขาเรียกเขา very gentleman เนี่ยเขาคือเขาจะให้เกียรติผู้หญิงเขาจะไม่เข้าไปบุกรุกในแอเรียของผู้หญิง
1: ก็คือเหมือนกับว่าให้พื้นที่เลยว่าอันนี้เป็นโซนของผู้หญิง
0: ในต่อมาเนี่ยในยุคประมาณจะ70ได้ก็เริ่มบาร์เบอร์เนี่ยผู้ชายเนี่ยความเรื่องไฮยีนเนี่ยมันจะน้อยลงเน
1: ื่อง
0: จากมาเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยผู้ชายก็พัฒนาขึ้นก็รู้สึกว่ามีการเข้ามาในร้านผู้หญิงเยอะ
1: ก็คือเหมือน
0: คือเข้ามาไม่สำอางขึ้นแต่เข้ามาคือน่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดมากกว่านึกออกไหมหรือว่าภรรยาก็พามาอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมีซาลอนที่เป็นยูนิเซ็กซ์เกิดขึ้น
1: แบบ
0: เป็นซาลอนยูนิเซ็กซ์ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าซาลอนของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเข้ามากกว่าเพราะว่าด้วยผู้ชายเนี่ยก็เป็นเมโทรเซ็กชวลเป็นสำอางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ความไว้วางใจช่างทำผมผู้ชายในซาลอนผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ย
1: พูดถึงช่างทำผมแล้วเท่าที่ฟังมาจริงๆก็น่าจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันคนสมัยก่อนเขาเริ่มเรียนทำผมกันยังไงคะ
0: เริ่มเรียนคนสมัยก่อนเขาเรียนแบบครูพักรักจำ
1: อย่างอย่างงั้นลองที่ใกล้ตัวเราอาจารย
0: ์ตัวผมเองเนี่ยเรียนหลักสูตรแต่ว่ามีเด็กๆที่อยู่ในร้านของคนเก่งๆเนี่ยก็แอบก็ไม่ใช่แอบดูก็ดูตรงๆอะไร
1: ก็คือดูแล้วก็ทำตาม
0: แล้วก็ทำตามมันเป็นงานฝีมือแล้วตัวเราเองเนี่ยเริ่มแรกเราก็เรียนในเมืองไทยเสร็จแล้วเราได้โอกาสดีที่ว่าเราได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆเราก็ได้เห็นเทคนิคเก่ง
1: ๆ
0: พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีพรสวรรค์อย่างเดียวมันต้องมีพรแสวงด้วยนึกออกไหมฉะนั้นพอไอ้ครูพักรักจำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันจะด้วน
1: ๆคือได้แบบผิดบ้างถูกบ้าง
0: แล้วมันก็จะได้ด้วนๆในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีเบสิกที่แน่นอน
1: ค่ะ
0: แต่ในสมัยนี้เนี่ยการเรียนทำผมเนี่ยมันต้องเรียนตั้งแต่โครงสร้างเส้นผมเรียนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเหมือนเลขาคณิตเลย
1: มันเป็นเลขาคณ
0: ิ
1: ต
0: แน่นอนเพราะว่าในเมืองนอกอย่างเงี้ยอย่างวิเทสซูนเองเนี่ยพอคุณจะได้จับผมได้เนี่ยคุณต้องเรียนทฤษฎีเป็นปี
1: อุ้ยเป็นปีเลยเหรอคะคือโห
0: มันมีเรื่องสงสารเคมีมันเป็นเรื่องของฉากของผมแต่คนไทยเนี่ยคือเรียนแล้วจับกรรไกรได้ก็ตัดเลยแต่ปรากฏว่าไปไหนไม่ได้ก็ได้แค่ตรงนั้น
1: ก็คือได้แค่เฉพาะหน้าตรงนั้น
0: แต่ว่าถ้าเราเรียนแบบเป็นระบบเรียนแบบเลขาคณิตเรียนอะไรเราจะรู้โครงสร้างเส้นผมเราจะรู้ว่าตัดตรงนี้ฉากตรงนี้ออกไปเนี่ยผมจะตกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วสามารถที่จะนำไปสู่ความเป็นดีไซเนอร์ได้เป็นคนออกแบบได
1: ้คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเวลาเราเข้าร้านตัดผมบางทีชั่วโมงนึงเราก็รู้สึกว่าเออช่างเขาก็ตัดแล้วเราก็ได้ทรงตามต้องการแต่จริงๆมันละเอียดอ่อนมันมีหูเร
0: ื
1: ่องราวรายละเอียดขนาดนี้
0: อันนี้แหละตอบโจทย์ให้กับสังคมไทยซึ่งสังคมไทยส่วนใหญ่จะเรียนแบบง่ายๆอ่ะเร็วๆแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตาละร้านก็จะมีความชำนาญอย่างหนึ่งมันไม่ได้แบบ
1: ครอบคลุม
0: ทั้งหมดอันนี้เราทางสถาบันชลาชนเนี่ยก็เปิดอันนี้ขึ้นมาเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยต้องเรียนกันแบบจริงจัง
1: อันนี้คือเรียน1ปีกว่าจะได้จับเส้นผมเหมือนกัน
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ก็คือตามเหมือนกับว่าเบสิก
0: ตามเบสิกของสากลเลยเพราะว่าเราก็ทำมาตรฐานอาชีพช่างทำผมอยู่นะฮะคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยซึ่งแน่นอนเราจะต้องทำมาตรฐานให้ลิงก์เก็ตกับในเมืองนอกด้วย
1: ก็คืออันนี้คือเพื่อที่จะต่อยอดด้วยหรือ
0: ใช่เพื่อจะต่อยอดต่อไปเนี่ยช่างทำผมไทยเนี่ยเมื่อมีมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเพราะผมเป็นประธานในโครงการนี้อยู
1: ่
0: ก็จะสามารถที่จะไปทำงานในประเทศอื่นที่เขายอมรับสแตนดาร์ดเดียวกัน
1: เห็นถามเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคงไม่สามารถจะเปิดร้านได้แต่ว่าวันนี้ไหนๆมาถึงชลาชล Academy ทั้งทีขออนุญาตเรียนวิธีการเทคนิคทำผมเล็กๆน้อยๆเผื่อวันไหนต้องออกไปเองได้ไหมคะอาจารย์
0: ยินดีค่ะยินดี
1: วันนี้ขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนูวันเนาะ
0: ง
1: ั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์มากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากนะคะวันนี้ได้รู้เรื่องทรงผมในอดีตแล้วว่าใครกำหนดเทรนด์แล้วสมัยก่อนเนี่ยดาราฮอลลีวูดเขามีอิทธิพลเรื่องทรงผมมากขนาดไหนแต่ว่าการทำผมง่ายๆแบบ DIY ที่ชลาชลจะสอนวันนี้จะเป็นยังไงตามขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พอดีว่าอาจารย์สมศักดิ์แนะนำมาบอกว่าถ้าอยากจะมาเรียนทำผมเนี่ยให้ขึ้นมาข้างบนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยสอน
2: มีค่ะมี
1: ช่วยสอนหนูได
2: ้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยสอนให้
1: เอาแบบผมง่ายๆเนาะ
2: ทำเอง
1: ได้อะไรอย่างเงี้ยมีตรงแบบไหนบ้างให้คุณหญิงสอนแล้วว่าทำให้ดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเป็น everyday look นะคะก็จะเป็น

0: ้อนคล้ายๆเบาๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ250องศาเราแบ่งผมนะคะเราจะแบ่งเป็นวีคว่ำตามรูปผมรูปผมจะออกเป็นแนวแบบบ๊อบเทหน่อยๆใช่ไหมคะใช่
1: ปกตินี่ใช้เวลานานป่ะคะ
0: ก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็เสร็จ

0: อนวิชาค่ะลูกค้ามาพอดีเลยขอเราเป็นคนทำบ้าง
1: ทรงผมแบบ everyday look ที่พี่หนูสอนมิ้นเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีเครื่องเหมือนผม1อันจากนั้นแบ่งผมเป็นปอยๆตามรูปศีรษะจะแบ่งตรงๆก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะได้ผมพองๆแบบมีวอลลุ่มหน่อยก็แบ่งให้เป็นรูปตัว V สักนิดนึงจากนั้นก็เอาเครื่องม้วนผมค่อยๆม้วนผมทีละปอยตามที่แบ่งเอาไว้ค่ะเท่านี้ก็จะได้ทรงผมสวยเก๋ชนิดที่เรียกได้ว่าไปช้อปปิ้งก็ได้หรือจะออกงานหรูก็เหมาะง่ายขนาดนี้คราวหน้าอย่าลืมไปลองทำกันนะคะที่เราได้ไปคลายฉงนเรื่องทรงผมกับคุณสมศักดิ์ชลาชนมาแล้วความฉงนของมิ้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่ามิ้นแอบรู้มาว่าที่เควินเลจแห่งนี้มีร้านตัดผมสุภาพบุรุษร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะมีคำตอบเพิ่มเติมอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นได้หรือเปล่าตามมิ้นเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ให้หนูเรียกพี่ว่าอะไรดี
2: สวัสดีฮะ
3: ช่างสวัสด
2: ิ์ครับ
3: จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับการตัดผมทรงผมคือก่อนหน้านี้ไปที่ชลาชล Academy มาแล้วเขาก็เลยบอกมาว่าเออเนี่ยทรงผมผู้หญิงหรือว่าการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนของผู้หญิงเป็นแบบไหนแต่ทีนี้มิ้นก็เลยฉงนเพิ่มขึ้นมาค่ะว่าอ้าวมีผู้หญิงก็ต้องมีของผู้ชายด้วยสิแล้วทีนี้ค่ะก็เลยมีคนเขาแนะนำมิ้นมาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ต้องมาคลายฉงนที่นี่เลย Blue Harborมีที่นั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอถามข้อสงสัยต่อก่อนเมื่อกี้นี้เห็นช่างสวัสดิ์บอกว่ามีประสบการณ์ประมาณหนึ่งนี่นานเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ40กว่าปี
3: นานมากตัดมา40กว่าปีนี่ขอถามหน่อยค่ะทรงแรกที่ได้แบบว่าตัดผมลูกค้าเนี่ยทรงอะไรคะ
2: ก็เป็นทรงนักเรียน
3: อ๋อนักเรียนมาตัดผมมิ้นมีข้อฉงนค่ะไอทรงอเมริกันทรงลานบินเนี่ยมันคือทรงอะไรคะแล้วมันมาจากไหน
2: เออมันก็ทรงอเมริกันเขาสมัยนั้นก็ฝรั่งเขาจะตัดเหมือนกับทหาร
3: ก็คือทหารที่มารบ
2: ทหารผิวขาวที่ผิวขาวเขาจะเขาเรียกทรงอเมริกันแต่ถ้าผิวดำก็มันก็ผมมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหม
3: ก็คือแล้วแต่ลักษณะผมแล้วทรงลานบินหนูเคยได้ยินมา
2: ทรงลานบินก็เบิดว่าข้างบนเนี่ยจับแบนจะลงอย่างเงี้ย
3: แบนเลยเหรอแล้วสั้นไหมคะ
2: สั้นสั้นเหมือน
3: สั้น
2: แต่ตรงนี้สูงเงี้ยก็สั้นนั่นแหละแต
3: ่คือข้างบนแบน
2: แบน
3: แต่ข้างๆอย่างเงี้ยเหรอเป็นอย่างเงี้ยเหรอ
2: สูงแบบเนี้ยแบบคล้ายๆไอ้สกินเฮดนั่นแหละแต่สกินเขากลมใช่ไหมแต่นี่เขาไม่กลมเขาขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหม
3: แล้วอันนี้เป็นของสมัยที่ทหารอเมริกันเข้ามาก็เป็นช่วงหนึ่งที่ฮิตในบ้านเราไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเขานิยมตัดผมทรงอะไรกันคะช่างผม
2: สมัยก่อนก็มีรองทรงรากไ
3: ซรากไซเดี๋ยวก่อนที่ซอย
2: ซอยใช่
3: จริงเหรอคะ
2: ใช่ครับ
3: คือมันฮิตตั้งแต่ตอนนู้นเลยเหรอ
2: ใช่ฮิตตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคือทรงผมผู้ชายเนี่ยไม่เปลี่ยนมากอ่ะเพราะเขากลับไปกลับมาเงี้ยทุกวัน
3: หลักๆมีรองทรง
2: ครับ
3: มีรากไ
2: ซครับ
3: มีอีกไหมคะ
2: ก็มีสมัยก่อนก็มีเนี่ยทรงสมัยนี้แบบเขาเรียกทรงมหาไทยนะครับเหมือนคุณพระต่อไปบุระคุณแม่จะเห็นนะที่ตอนนี้เขากลับมาฮิตอีกแล้ว
3: ช่วงนั้นเนี่ยต้องมีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเรียกว่าวงการแฟชั่นวงการทรงผมอย่างนักร้องพวกเอลวิสเจมส์ดีนมีอิทธิพลไหมคะแบบว่ามีคนมาขอตัดช่างสวัสดิ์เอาทรงนี้เลยขอเอลวิส
2: มี
3: เหรอคะก็คือมีการตัดผมตามแบบดารานักร้องนัก
2: แสดงไม่มี
3: ตัดยากป่ะคะ
2: ก็ไม่ยากอะฮะไม่ยากเมื่อก่อนสมัยก่อนทรงเอลวิสเราใช้น้ำมันตันโจก็ไม่มีเยลไม่มีอะไร
3: สม
2: ั
3: ยนั้นยังไม่ใช้เยล
2: ใช้ตันโจแล้วก็ตันเอลวิสนุ่งกางเกงครับเนี่ยใช่ไหมครับ
3: ถ้าช่างสวัสดิ์ตัดมา40กว่าปีต้องทันยุคที่เป็นแอฟโรใช่ป่ะคะ
2: ครับ
3: มีคนมาขอทำทรงแอฟโรป่ะคะ
2: มีมี
3: จริงเหรอคะแล้วหนูอยากรู้มากเลยทรงแอฟโรมันทำยังไงให้มันฟูได้ขนาดนั้นอะ
2: คือเราใช้ไดฮะ
3: ไดอย่างเดียวเหรอคะ
2: ไดยืดออกมา
3: ก็คือแต่ว่าผมต้องยาว
2: ต้องยาวนี้แต่เหมือนกับผิวดำอ่ะคุณผิวดำชายเขามีไอ้หวีของเขาโดยเฉพาะนะ
3: ตะกุย
2: เอาตัวมาตัวทำให้เป็นพุ่มแล้วก็สเปรย์ฉีดพุ่มผิวดำเขาจะแต่งอย่างนั้น
3: รู้สึกน่าอิจฉาที่ช่างสวัสดิ์ผ่านมาแล้วทั้งทรงเอลวิสทรงแอฟโรคือแบบว่าในแต่ละยุคเปลี่ยนผ่านนี่คือต้องผ่านมือคู่นี้มาแล้ว
2: ครับ
3: คนไทยที่ช่างสวัสดิ์ตัดมีใครบ้างพอจะจำได้ไหมคะ
2: ทำไมนั่นก็มีท่านดร.สุรเกียรติก็ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอยู
3: ่
2: ท่านดร.สุรเกียรติเสถียรไทยใช่ไหมคุณคณินบุษวรรณใช่ไหมคุณประจวบชยสารอันนี้ผมถามตัดมาพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการอะไรเงี้ย
3: คุณพ่อของท่าน
2: เ
0: นี่ใหญ่มาก
2: แม้กระทั่งน้องเอ๋ที่ชนสวัสดิ์แต่ผมก็ตัดให้เด็กๆ
3: เรียกว่าผ่านมือช่างสวัสดิ์มาหมดแล้ว
2: หมดแล้ว
3: โอ้ถามนิดนึงว่าไหนๆก็คืออาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ช่างสวัสดิ์รักแล้วก็โอ้โหทำมายาวนาน40กว่าปีเกือบครึ่งชีวิตถามจริงๆค่ะว่าอาชีพช่างตัดผมมันมีเสน่ห์ตรงไหนคะ
2: คืออาชีพช่างตัดผมฮะหนึ่งเราจะได้สัมผัสกับลูกค้าหลายระดับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรามีความรู้ได้ความรู้คือได้ความรู้ประสบการณ์ที่ว่าจะเป็นนักการเมืองพ่อค้าทหารตำรวจได้สัมผัสหมดใช่ไหม
3: ก็คือได้รู้จักตัวตนได
2: ้
3: คุยแลกเปลี่ยนอย่างนี้นะคะ
2: ใช่
3: มีขอหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ช่างสวัสดิ์เนี่ยประกอบอาชีพเนี้ยแล้วก็ยึดอาชีพช่างตัดผมมาจนถึงทุกวันนี
2: ้ครับ
3: ขอหนึ่งเหตุผล
2: ครับครับชอบทำให้คนอื่นสวยอะไรวะ
3: อยากให้คนอื่นดูดี
2: ดูดี
3: วันนี้นี่เริ่มจากการที่มิ้นขอไปทำสวยแล้วก็มีความสงวนเรื่องทรงผมจนมาถึงที่นี่ได้รู้ทั้งเรื่องของทรงผมผู้หญิงแล้วก็ทรงผมผู้ชายต้องขอบคุณช่างสวัสดิ์มากๆนะคะ
2: ครับ
3: มาช่วยเล่าเรื่อง40กว่าปีที่ผ่านมาว่าทรงผมผู้ชายมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างสงสัยว่ามิ้นต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองแล้วไปชวนอาจารย์เผ่าทองมาเมาส์ด้วยกันแล้วล่ะค่ะว่าทรงผมเนี่ยที่นี่เนี่ยร้านเจ๋งขนาดไหนช่างเขาฝีมือดีขนาดไหนแต่อีกอย่างนึงที่มิ้นเริ่มสงวนค่ะก็คือว่าย้อนกลับไปถ้าก่อนหน้านี้อีกอะ40กว่าปีถอยไปอีก50กว่าปี60กว่าปีคนสมัยก่อนเขาเริ่มตัดผมทรงอะไรกันแล้วมันเริ่มมาจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงสงสัยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
4: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องวิกผมในอดีตแม้ว่าชาวอียิปต์โบราณจะนิยมโกนศีรษะกันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ยากต่อการทำความสะอาดและป้องกันหมัดและเหาแต่วิกผมกลับถูกค้นพบว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นชนชาติแรกๆที่คิดค้นขึ้นมาวิกผมทำมาจากผมจริงของทาสหรือเชลยสงครามโดยใช้เส้นผมผู้หญิงจำนวน 120,000 เส้นถ่อเข้ากันเป็นร่างแหรูปหมวกและทำให้เกาะกลุ่มกันด้วยขี้ผึ้งหรือยางไม้สำหรับผู้ที่มีฐานะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยลูกปัดและเพชรพลอยและนี่คือเรื่องราวของวิกผมในอดีตนั่นเอง

0: ุกรู
1: ทำอะไรเอ่ย
0: ดีมั้ยเที่ยวมากเลยอ่ะ
1: ดีมั้ยหล่อแบบแก่ๆเนี่ยนะ
0: เฮ้ยหนูว่าเท่ออกนี่อาจารย์ทำอะไรบ้างคะเนี่ย
1: โอ้วันนี้ทำผมแบบเยอะแยะมากเลยนะเป็นร้านบาร์เบอร์แบบเก่าเลยนะโมเดิร์นสวยงามคลาสสิก
0: วันก่อนหนูมาคุยเขาบอกมีปั่นหูกับล้างตา
1: โอ้ทำครบวันนี้ตัดผมเสร็จเรียบร้อยก็มีกันนะกันรอบตีนผมทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต่อไปที่ตัดสะกันกันหน้าแคะหูห้าอย่างเลย
0: ห้าหูสบายไหมอาจารย์หนูอยากลองมากเลย
1: หลับไปเลย
0: จริงเหรอคะ
1: หลับไปเลยมันสบายจริง
0: ๆอาจารย์ชอบไหมทรงนี
1: ้ชอบมาก
0: จริงๆหนูว่ามันเฟี้ยวมากเลยอาจารย์รุ่น
1: รุ่นสุดท้าย
0: รุ่นแรก
1: รุ่นแรกแยม
0: พูดถึงรุ่นแล้วหนูจะถามอาจารย
1: ์ได้เลย
0: ก็คือเรื่องทรงผมเนี่ยแหละค่ะอาจารย์คนสมัยก่อนนี่เขาตัดผมทรงอะไรกันคะอาจารย
1: ์คนสมัยก่อนตัดผมทรงอะไรโอ้ยเอาสมัยไหนอะเก่าไปเลยไหม
0: อะเก่าเลยเก่าเลย
1: โอเคนู้นสุโขทัย 7-800 ปีที่แล้ว
0: โอ้
1: นะเรามีหลักฐานเดี๋ยวจะหาว่าเกิดทันนะไม่ใช่เกิดไม่ทัน
0: เกิดทันหนูกลัวนะ
1: มันมีพวกภาพลายเส้นก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังพอเหลืออยู่บ้างก็
0: ม
1: ีนะผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นในราชสำนักเนี่ยนะไว้ผมยาวไว้ผมยาวแล้วรวบขึ้นไปเนี่ยนะมาลัดอยู่กลางศีรษะ
0: ตรงนี้เหรอคะ
1: ตรงกลางศีรษะเลยเนี่ยนะลัดให้มันคอดเข้านะข้างบนเนี่ยเนื้อส่วนที่ขึ้นไปเนี่ยตั้งขึ้นไปแล้วก็พับครึ่งลงมา
0: อ๋อหนูเคยเห็นในหนัง
1: ใหญ่ๆข้างบนแล้วคอดข้างล่างเราเรียกว่าทรงองคโดงเป็นภาษาโบราณก็คือเป็นผมมวยกล้าวมวยกลางโบราณจะใช้คำว่ากลางกบาล
0: น
1: ะอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะกลางกบาลเนี่ยก้าวโวยอยู่กลางกบาลก
0: ็น
1: ะ
0: ฮะ
1: สวยมากผู้หญิงถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปก็ไว้ผมยาวก้าวโวยต่ำ
0: เอาก็คือรวบเป็น
1: รวบเป็นมวยต่ำอยู่ตรงเททอยแล้วก็สำหรับทรงผมผู้ชายเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยมันก็มีหลากหลายแบบอีกนะฮะเราเจอจากตุ๊กตาเสียกบาลตุ๊กตาเสียกบาลที่เขามาทำเสด็จเคราะห์สมมติพี่ไม่สบายพี่ก็จะให้ปั้นตุ๊กตาไปเนี่ยนะแล้วก็หนูก็ถือไปเอากระทงเข้าป่าอาหารไปวางทำสามแพร่งแล้วก็เรียกผีมาบอกเอาผีทั้งหลายมากินข้าวป่าอาหารแล้วก็เนี่ยเอาตุ๊กตาเนี่ยชื่อในเผ่าทองนะเอาไปแล้วหนูก็ยื่นไปแล้วหนูก็ว่าเอ้าทุบหัวให้แตก
0: โหด
1: ทุบหัวตุ๊กตาขาดเสร็จก็บอกอ่ะเผ่าทองตายแล้ว
0: เอาไปเลย
1: เอาไปเลย
0: แล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับอาจารย์เผ่า
1: ไม่ต้องมายุ่งอีกเลยพี่ก็หายไอ้เจ้าตุ๊กตาเสียกบาลเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายทรงผมทรงขูดหัวก็คือโกนโดยรอบศีรษะนะฮะเหลืออยู่ข้างบนประมาณฝ่ามือเขาก็จะเอาฝ่ามือของเราเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ได้หุบอย่างงี้นะกลางนิดนึงแล้วก็ครอบลงไปบนหัวส่วนที่เกินออกมาจากฝ่ามือทั้งหมดเนี่ย
0: oh.
1: เขาก็จะเอาใบมีดโกนเนี่ยขูดลงไปถึงหนังศีรษะขาวเลย
0: ใช้คำว่าขูดเลย
1: ขูดใช้โบราณใช้คำว่าขูดส่วนข้างบนเนี่ยก็ไว้เป็นผมยาวตัดอยู่ยาวสัก3นิ้วแล้วก็จับน้ำมันหวีขึ้นหวีเสยบางทีก็หวีตั้งขึ้นเสยขึ้นไปนั่นแหละเสยขึ้นไป
0: จริงๆก็คล้ายๆทรงวัยรุ่นปัจจุบันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขูดด้านข้างออก
1: ใช่แต่ทุกวันนี้เราวัยรุ่นเราก็ตัดจนสั้นไถหมดแล้วก็ใกล้เคียงใกล้เคียงบางทีก็มีเสยไปหมดเลยน
0: ะ
1: แล้วทำเป็นมวยต่ำกระจุกอยู่ข้างหลังนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นวรรณพราหมณ์ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่ะ
0: หนูเคยเห็นหนูเคย
1: ที่มีผมหลายแบบ
0: ใช่อันนี้ชาวบ้านก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหม
1: เออไม่ส่วนมากจะเป็นพราหมณ์พอมาถึงในสมัยอยุธยาเนี่ยบ้านเมืองมันค่อนข้างมีศึกสงครามอยู่เรื่อยนะผู้หญิงก็เริ่มไม่นิยมที่จะไว้ผมยาวละนอกจากในราชสำนักเราก็จะเจอว่ามีการไว้ผมยาวบ้างนะฮะดูจากเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะที่เป็นตัวมงกุฎอะไรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะเราก็จะเห็นในลักษณะของว่าผู้หญิงเนี่ยไว้ผมยาวแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผมตัดสั้นหมดผมตัดสั้นบางทีก็สั้นขูดหัวก็มี
0: ผู้หญิง
1: ก็ข
0: ู
1: ดหัวผู้ชายก็ขูดหัวผู้ชายที่เป็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะใส่พวกศิราภรณ์คือเครื่องประดับศีรษะเป็นมงกุฎเนี่ยก็จะมีแบบครอบมวยผม
0: อ๋อที่เป็นเหมือนแบบสีทองแล้วก็เป็นคล้ายมงกุฎเล็กๆ
1: ใช่ครอบอันนี้ครอบมวยจุกอยู่ตรงกลางก็มีนะฮะบางทีทำเป็น
0: เ
1: หมือนกุมารทองแหละก็กุมารทองมันก็แต่งตัวตามแบบคนโบราณนี่ไง เสร็จแล้วก็จะมีอย่างที่เป็นทรงมงกุฎครอบลงไปนะฮะแล้วก็เว้นด้านหลังของมงกุฎไว้เป็นครึ่งวงกลมให้ครอบลงไปแล้วไปลงไปจดฐานมวยพอดี
0: เว้ยเครื่องประดับเขาดูแบบละเอียดดูมีดีเทลในการ
1: โอ้โหเยอะแยะมากเลย
0: ปรับแต่งเข้ากับ
1: สำหรับทรงผมนี่นะในสมัยอยุธยาตอนปลายถ้าเราอ่านในบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งก็จะพูดเอาไว้ว่าผมประบ่าอาเอี่ยมไรเราก็ไปดูในจิตรกรรมฝาผนังเราเจอจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยนะฮะไว้ผมเนี่ยนะแสกแล้วก็ยาวมาข้างถึงไหล่แล้วบานออกอันนี้อยู่ในจิตรกรรมฝาผนังก็มีเดี๋ยวพี่ไปจะไปค้นหนังสือมาให้ดูน
0: ะ
1: อันนี้เห็นแล้วชัดเจนเลยอ่ะเสร็จละนอกจากนี้นะพอเข้าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่1 2 3เนี่ยบ้านเมืองมันยังอยู่ในการศึกสงครามน
0: ะ
1: มันก็ยังเอาไว้ผมยาวแบบสมัยอยุธยาผู้หญิงก็ขูดหัวผู้ชายก็ขูดหัวแล้วหวีเสยพอมาถึงในสมัยปลายรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มไว้ผมยาวและเริ่มเป็นทรงดอกกระทุ่มคือไว้ยาวขึ้นแล้วก็เสยไปข้างหลังใส่น้ำมันบางทีก็จะมีแสกกลางแสกกลางเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็บอกว่าไม่ชอบทรงนี้เลยเพราะว่าท่านเรียกว่าทรงแสกควาย
0: ใช่นี่หนูเคยได้ยินตอนแรกที่หนูได้ยินหนูนึกว่าเพื่อนพูดกันเล่น
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ันคือ
0: จริงๆใช่ป่ะ
1: เออแล้วเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะนี่เดี๋ยวจะให้ไปถ่ายเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดู
0: ตูด
1: เป็นลายพระราชหัตถ์ทะเลขาเขียนเอาไว้พอถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยพระชนมายุแค่15พรรษากับ10วันท่านขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ละท่านก็มองการไกลท่านบอกเอ๊ะประเทศเราตอนนั้นน่ะมันเจริญสู้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติไม่ได้พออายุ19อ่ะท่านบอกท่านจะเสด็จละไปดูกิจการบ้านเรือนบ้านเมืองของเขาท่านเตรียมการตั้งแต่พระชนมพรรษา17พรรษา
0: คือเตรียมการถึง2
1: 2ปีเตรียมอะไรเตรียมไว้ผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านไว้ทรงขูดหัวถ้าเราดูภาพถ่ายโบราณตอนทรงพระเยาว์เนี่ยนะก็ทรงขูดหัวด้านรอบๆนะแล้วก็ไว้เป็นกระจุกอยู่ข้างบนพอมาถึงอายุ17เนี่ยท่านบอกให้ทุกคนเริ่มไว้ผมยาวหมดแล้วก็พอจะเสด็จต่างประเทศเนี่ยเอาข้าราชการพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารตามเสด็จเนี่ยไป200กว่าคน
0: โหเยอะมาก
1: ขบวนใหญ่มากไปเรือหมด
0: อ๋อไปเรือ
1: เสด็จโดยเรือพระดำเนินโดยเรือเพราะฉะนั้นก็เอาไปได้เยอะคนเหล่านี้ออกไปดูงานเนี่ยนะก็เอากลับมาทำความเจริญในประเทศเราหมดเลยซึ่งมันก็จะเกี่ยวเรื่องของมหาดไทยเป็นที่มาของคำว่าทรงมหาดไทยเพราะข้าราชการที่กลับมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะนิยมทำผมทรงนี้ต่อไปเลย
0: อันนี้นี่คือเหมือนกับว่าเป็นทรงที่ไปเจอมาจากที่เมืองนอกหรือว่ายังไงคะ
1: เป็นทรงที่ท่านเตรียมมาจากประเทศไทยทรงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็คือทรงที่เลิกขูดหัวแล้วแต่ว่าตัดผมให้สั้นแล้วก็หวีเสยไปข้างหลังรัชกาลที่5เองเนี่ยนะในช่วงปลายรัชกาลที่5ก็โปรดที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรดที่จะให้มีการไว้ผมยาวบ้างแล้วนะฮะโปรดให้บาทบริจาริกาพระองค์แรกของพระองค์ท่านน่ะก็คือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ไว้ผมยาวเป็นการนำในราชสำนัก
0: เป็นผู้บุกเบิก
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะรับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องแกสบี้
0: นึกออกไหมฮะ
1: บางทีจะแสกนิดนึงแล้วก็ไว้ยาวลงมานะแล้วก็ตัดสั้นประมาณหูนะฮะหรือว่ายาวเลยติ่งหูนิ้ว2นิ้วนะก็เริ่มเป็นทรงบ๊อบมากขึ้นปลายก็งอนมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ไอ้ผมทรงนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องประดับศีรษะก็คือมีสายคาด
0: ผ้าคาดผมเงี้ยหรอคะ
1: ไม่เป็นผ้าคาดใช้สายสร้อยคนโบราณเนี่ยใช้สายสร้อยเพชรนะคาดเหมือนอินเดียแดง
0: หนูกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนอินเดีย
1: ใช่เหมือนอินเดียเหมือนแขกอินเดียเหมือนอินเดียแดงคาดลงไปบางทีก็คาดทับผมลงไปบางทีก็คาดสอดเข้าไปใต้ผมสวยมากทรงรัชกาลที่6นี่ต้องถือว่าทันสมัยในจังหวะรัชกาลที่6เป็นจังหวะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ทหารไทยเราเป็นจำนวนมากเลยส่งเข้าไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เมื่อทหารเหล่านี้กลับมาก็เห็นรูปแบบการไว้ทรงผมของฝรั่งก็ไว้ผมทรงแสกข้างนะผู้ชายผู้หญิงก็เริ่มเป็นบ๊อบพอมาถึงในสมัยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสมัยรัชกาลที่7เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะโอ้คราวนี้ผู้ชายเนี่ยเป็นทรงฝรั่งแสกข้างหมดเลย
0: ก็คือเต็มเป็นอิทธิพลฝรั่งเต็มเลยอ
1: ิทธิพลฝรั่งเข้ามาเยอะมากเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยหนุ่มคนที่เคยศึกษาต่อต่างประเทศส่วนคนแก่เนี่ยก็ยังติดค้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6 นะบางคนก็ยังเป็นทรงมหาดไทยทรงดอกกระทุ่มอยู่บ้างอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนพระเกศานะฮะท่านก็ยังทรงไว้พระเกศาทรงเดิมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศก็ไว้ทรงเดิมมาจนกระทั่งสิ้นพระชนนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยผู้หญิงนี่เปลี่ยนแปลงมากเลย
0: โอ้โหอาจารย์นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ทรงผมตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์คือมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีโอ้โหนี่อิงไปถึงประวัติศาสตร์สงครามโลกไปจนถึงเรื่องของการขึ้นครองราชวิถีชีวิตทุกอย่างเลยขอเวลาย่อยแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้แบบว่าเต็มเลยตอนนี้เต็มล้นมากเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายสงวนกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของการทำสีผมชนชาวกอลในอาณาจักรโรมันโบราณและชาวอังกฤษโบราณแซกซอนนิยมย้อมผมเพื่อแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของเผ่าและสร้างอำนาจข่มศัตรูในการรบชาวบาบิโลเนียนโบราณนิยมพรมทองคำที่เป็นผงลงบนศีรษะเพื่อแสดงถึงฐานะอำนาจและโชคลาภวาสนาจากเทพเจ้าของตนชาวอียิปต์โบราณและชาวกรีกโรมันใช้สีที่มาจากพืชในการย้อมผมเพื่อแสดงฐานะทางสังคมจวบจนอาณาจักรยุคบาร็อกยุคการทำวิกสีต่างๆเริ่มแพร่หลายเน้นการใช้โทนสีอ่อนๆเช่นชมพูขาวเหลืองโดยการใช้สารเคมีฟอกสีผมให้สว่างขึ้นซึ่งสตรีในยุควิกตอเรียนใช้สารเคมีและสวมหมวกปีกกว้างเจาะรูเปิดด้านบนรับแสงแดดเพื่อทำให้สีผมสว่างขึ้นในยุคนั้นผมสีขาวเริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงจึงมีการนำแป้งมาทาผมเป็นสีขาวการย้อมสีผมยังคงพัฒนาและเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปย่อยมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มาคลายสงวนกันต่อเรื่องเกี่ยวกับทรงผมกันเลยค่ะอาจารย์ทรงผมก่อนหน้านี้นี่มีแรงบันดาลใจจากฝรั่งใช่ไหมคะจากทหารมีจากดาราอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะ
1: คือต้องบอกว่าหลังจากสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ.ศ. 2475แล้วเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าราชสำนักเนี่ยจะเป็นต้นแบบของแฟชั่นทรงผ
0: ม
1: นะเมื่อราชสำนักลดบทบาทลงไปเยอะมากเลยเนี่ยประชาชนก็ต้องหาแรงบันดาล
0: นะคร ับ
1: หาไอดอลใหม่นะพูดปัจจุบันภาษาปัจจุบันง่ายดีตอนนั้นเนี่ยความนิยมในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยเริ่มมากขึ้นนะประเทศไทยเราเริ่มมีการผลิตภาพยนตร์ได้ด้วยตัวเองนะมีดารารุ่นเก่าๆเยอะแยะมาผมตอนผมเกิดใหม่ๆเนี่ยนะดาราดังๆก็ต้องมิตรชัยบัญชาพัชรานะฮะสมบัติเมธานีทิศสมัยวิไลศักดิ์นะเพราะฉะนั้นดาราเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดของทรงผ
0: ม
1: ทรงผมส่วนใหญ่ตอนนั้นผู้ชายก็เอามาจากอเมริกาหมดผู้หญิงเองก็เพชรายาวราชก็ทำผมทรงเพชรลาเราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีการทำมงทำมวยต่าง
0: ๆ
1: ช่วงก่อน2510นะรู้สึกอภัสราหงสกุลนะ
0: ก็
1: ได้เป็นนางสาวไทยแล้วก็ไปเป็นนางสาวจักรวาลตามปกติเนี่ยนะคนที่เข้าตัวเต็งเขารู้กันก่อนว่าใครเป็นตัวเต็งนะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะทำผมแบบพร้อมที่จะใส่มงกุฎ
0: ใช่หนูจะได้ยินคือมันจะมีคำศัพท์บอกว่าเป็นทรงรับมง
1: แบบนั้นทรงรับมงนะฮะแต่ว่าอภัสราวันนั้นนะฮะก็สวยงามคือท่านก็ทำเป็นกล้ามวยอย่างเงี้ยของท่าน
0: ค่ะ
1: มวยทรงสูงใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้น
0: มวยใหญ่เลยล่ะ
1: มวยใหญ่เลยค่ะมวยอ้วนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรับมงกุฎนี่รับมงนี่มันอุตลุดมากเลยนะเพราะว่ามันต้องยัดมง
0: ครอบไม่ได้
1: ครอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่กลับมาเมืองไทยอภัสราก็ทำผมทรงก้าวมวยทรงที่รับมงกุฎหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นทรงที่โด่งดังเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะฮะคนจะเรียกว่าเป็นทรงอภัสราหมดเลยแต่อยากจะเรียนว่าผู้นำทรงแฟชั่นทรงผมอันนี้เนี่ยนะคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์ปัจจุบันเนี่ย
0: อ๋อสมเด็จพระนางเจ้ามีของเรา
1: ของเราเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูภาพถ่ายนะฮะตั้งแต่2503 504นะตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยทำพระเกศาเป็นทรงมวยสูงใหญ่แบบนี้หมดเลยนะแล้วอภัสราเองเนี่ยก็มาเรียนแบบทรงผมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ว่าคนตอนนั้นก็มาเรียกกันว่าเป็นทรงอภัสราทรงอภัสราน
0: ี่อยากรู้มากเลยค่ะอาจารย์อย่างพระมหากษัตริย์ใครจะเป็นคนที่ตัดผมให้กับท่านนะคะ
1: สำหรับการตัดผมของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราจะใช้คำเฉพาะนะว่าทรงเครื่องใหญ
0: ่ทรงเครื่องใหญ่
1: ทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องใหญ่นี่คนทั่วไปฟังแล้วจะนึกว่าแต่งตัว
0: ใช่เหมือนแต่งองค์ทรงเครื่อง
1: แต่งองค์ทรงเครื่องไม่ใช่ถ้าเผื่อมีคำเฉพาะว่าทรงเครื่องใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าตัดผมของพระเจ้าอยู่หัวใช้กับพระองค์เดียวค
0: ือ
1: ทรงเครื่องใหญ่เท่านั้นการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจริงๆทรงเครื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะพื้นดาดเสื
0: ่อ
1: นะพื้นปูเสื่อนะฮะจากนั้นก็ตัดตองปู
0: ใบตอง
1: ปูทั้งห้องปูบนพื้นนั้นนะฮะแล้วก็จากนั้นปูผ้าขาว
0: ทับอีกที
1: ทับอีกทีหนึ่งสามชั้นแล้วก็จะถึงตั้งพระเก้าอี้ที่จะเสด็จขึ้นประทับสำหรับทรงเครื่องใหญ
0: ่
1: นะฮะเจ้าพนักงานนี่อาบน้ำตะผมสีฟันแปรงฟันเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาแหวนนพเก้าใส่นิ้วชี้มือขวาสำหรับถวายทรงเครื่องใหญ่
0: ทำไมถึงต้องใส่อะ
1: คือเราถือว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระองค์เนี่ยนะก็ไม่มีใครจับต้องอยู่แล้วนะเพราะถือว่าเป็นสมมุติเทพยิ่งเป็นพระเศียรกับเส้นพระเจ้าเส้นผมคือเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นของสูงส่งคนเราอย่างธรรมดาพวกเราเนี่ยไปจับก็จะเป็นอัปมงคลกับตัวเรานะไม่ใช่จับแล้วจะเป็นมงคลคนทั่วไปเดี๋ยวนี้นึกว่าของสูงยิ่งไปจับแล้วจะยิ่งดีกับตัวไม่ใช่บางทีของสูงสูงเกินตัวไปจับแล้วเนี่ยนะกลายเป็นอัปมงคลกับตัวเสนียดจังไรเข้าตัวคนโบราณจะใช้คำว่า
0: ไปทับเปื้อนแบบ
1: ใช่ไปทำให้ของสูงแปดเปื้อนมือของเรานี่สกปรกต่ำช้ามากนะไปแตะของสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโบราณน่ะพลอย9ประการเนี่ยเพชรทับทิมมรกตบุษกรรมเพทัยไพฑูรย์มุกดาหารอะไรต่างๆถือว่าเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเกิดพลังปกป้องคนที่จะถวายทรงเครื่องใหญ่ให้กับพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นต้องใส่ที่นิ้วชี้มือขวา
0: เท่านั้น
1: เท่านั้น นิ้วชี้เนี่ยมือขวาเท่านั้นแล้วก็จะป้องกันได้ก็เวลาที่ถวายทรงเครื่องใหญ่ก็เสด็จประทับก็ปัจจุบันก็ถวายทรงเครื่องใหญ่ตามปกตินะฮะคนที่ช่างถวายทรงเครื่องใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันก็มีอยู่2ท่าน
0: ค
1: นที่ผมพอจำชื่อได้ก็คือคุณชุบแย้มเพตานะฮะก็ท่านก็อายุเยอะแล้วค่ะ60 70 60เยอะๆ70ละนะก็ยังถวายทรงเครื่องใหญ่พระบาทสมเด็จอยู่หัวอีกท่านนึงจำชื่อไม่ได้จริงๆน
0: ะ
1: เช่นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเจริญเครื่องใหญ่แล้วหรือทรงเครื่องใหญ่แล้วเนี่ยนะจะไม่ทิ้งก็จะมีเจ้าพนักงานเนี่ยเก็บรวบรวมเอาไว
0: ้ทุกเส้น
1: ทุกเส้นคำว่าทุกเส้นในนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกเส้นจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาที่ตื่นบรรทมขึ้นมาจากพระแท่นบรรทมแล้วเนี่ย
0: ะ
1: นะฮะก็จะมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยไปเก็บเส้นพระเจ้าที่ร่วงอยู่บนหมอน
0: อ
1: นะฮะทุกวันนี้ก็คือท่านวุฒิสุมิตรก็จะมีพระอบเอาไว้เนี่ยเก็บเส้นพระเจ้าที่อยู่บนหมอนหรือบางทีเข้าไปในห้องสงฆ์นะเวลาที่อาบน้ำพระจีหัวทรงสระเส้นพระเจ้าสระพระเศียรเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยบางทีเราตัดสระผมร่วงอยู่ที่พื้นเนี่ยท่านวุฒิก็จะเป็นคนเก็บเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวที่เก็บรวบรวมเอาไว้เนี่ยนะฮะก็มีเหตุผลในการใช้นะฮะ
0: อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไร
1: ก็คือเวลาที่จะมีการบรรจุนะฮะยอดของธงชัยเฉลิมพลธงชัยเฉลิมพลเนี่ยเวลาบรรจุยอดธงเนี่ยก็จะมีพระยอดธงแล้วก็จะมีเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
0: เป็นสิริมงคล
1: เป็นสิริมงคลอยู่บนยอดธงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธงเนี่ยเวลาเขาเชิญธงเนี่ยนะไปบนรถเนี่ยเขาก็เชิญปักเอาไว้สูงเลยนะฮะเชิญปักสูงเลยธงชัยเฉลิมพลเนี่ยจะยกสูงตลอดจะไม่มีการลดธงลงเลยนะครับจะลดธงต่อเมื่อมีการสวนสนามผ่านพระพักเฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเป็นเจ้าของธงนั่นเองทรงเป็นเจ้าของเส้นพระเจ้าที่บรรจุอยู่ก็ต้องลดให้กับตัวจริง
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกได้เลยว่าระบบอาวุโสนะฮะเส้นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จอยู่หัวที่เราทรงรวบรวมไว้ก็โปรดให้นำมาบรรจุมาบดรวมเข้ากับผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยพระยุหัวให้ทรงเก็บนี่หนึ่งผงธูปจากวัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะครับผงทรายจากกระถางธูปวัดสำคัญทั่วประเทศไทยดินจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศและสังเวชนียสถาน
0: นะฮะเวชนีย
1: สถานในประเทศอินเดียแล้วก็สถานที่วัดสำคัญทั่วประเทศไทยนะฮะน้ำที่ตักมาจากบ่อน้ำสระน้ำสำคัญทั่วประเทศไทยแล้วก็ท่านก็จะเอามารวมเป็นผงสำหรับผงมงคลแล้วก็จากนั้นก็โปรดให้เอาพวงมาลัยเวลาที่หนูไปเห็นพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วนะฮะเนี่ยพวงมาลัยที่ราษฎรถวายไม่เคยทิ้งนะท่านรับเสร็จก็ส่งให้คนบรรจุลงถุงเอาไปตากแห้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น3ของพระตำหนักจิรดาลโหฐานโปรดให้บดเป็นผงเอามารวมกับขี้ทูบทรายน้ำดินทั้งหมดเนี่ยเป็นมวลวัตถุมงคลก็จะอัดลงไปในแม่พิมพ์สร้างเป็นพระผงจิรดา
0: พระผงจิรดามีที่มาเครื่อง
1: ใช่แล้วในการบดเนี่ยนะก็จะมีการนำเส้นพระเจ้าลงไปด้วยนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับพระราชทานเนี่ยถ้าเอากล้องส่องดีๆลงไปบนเนื้อพระเนี่ยนะ
0: จะเห็น
1: บางทีจะเห็นเป็นเส้นพระเจ้าโผล่อยู่บนองค์พระเลย
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี่หลายคนถ้ามีอยู่ในครอบครองสงสัยต้องแปลว่ามาส่องแล้วแน่นอน
1: ขาดใจตายขาดใจตายอันนั้น
0: แค่หนูคิดยังรู้สึก
1: แค่เราคิดเราก็ขาดใจตายแล้วถ้าได้เป็นเจ้าของก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้นะสำคัญมากนี่คือเส้นพระเจ้าของพระเจ้าอยู่หัว
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์อันนี้นี่เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินอยู่อย่างเพื่อนมีคนนึงชวนไปตัดผมวันพุธไม่เคยไปเลยนะอาจารย์บอกว่าวันพุธไม่ได้ห้ามตัดผมไม่ดีกาลกินีไม่เอาอาจารย์มันคืออะไรอะคะมันเป็นความเชื่อมาจากไหนยังไง
1: วันพุธห้ามตัดนะวันพฤหัสห้ามถอน

0: วันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามแต่งเนี่ยคนโบราณเขาจะมี
1: แต่วันเสาร์เพียบเลยนะ
0: เออใครแต่งวันเสาร์เลิกกันหมดนั่นแหละคนโบราณบอก
1: เป็นความเชื่อมาจากไหนคะอาจารย
0: ์เป็นความเชื่อของคนโบราณที่อยู่ในตำราสวัสดิรักษาว่าด้วยวิถีปฏิบัติของสามัญชนวิถีปฏิบัติของสามัญชนก็คืออย่างพวกเราวันพุธห้ามตัดเหตุผลว่าตัดผมวันพุธไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้านายสมัยโบราณพระมหากษัตริย์จะทรงเครื่องใหญ่หรือจะตัดผมวันพุธ
1: อ๋อก็จะไปทับซ้อน
0: ไปทับซ้อนกันจะไปเหมือนกันก็เราตัดวันอื่นนี่ก็เจ้านี่เราไพร่เราต้องรู้ตัวเราเป็นใครแบ่งแยกกันเราอย่าไปตีเสมอท่าน
1: โอ้โหวันนี้นี่คุณผู้ชมคะจากเรื่องแค่ว่าทรงผมที่มิ้นสงสัยแล้วก็ฉงนว่าเอ๊ะตกลงทรงผมแต่ละทรงในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไว้ยังไงผู้ชายไว้ยังไงจนถึงได้มาคลายฉงนกับอาจารย์โอ้โหมีเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์รูปแบบการตัดผมวิธีการที่มาแรงบันดาลใจที่สำคัญที่มินประทับใจมากคือได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการทรงเครื่องใหญ่ของพระมหากษัตริย์ของเราด้วยได้รู้ว่าเส้นพระเจ้าทุกเส้นของพระองค์เนี่ยเรียกว่า
0: เก็บรวบรวมไว้อย่างดีใช่
1: แล้วพระองค์เก็บรวบรวมไว้อย่างดีแล้วก็รวมถึงดอกไม้พวงมาลัยที่คนถวายพระองค์ไม่เคยส่งทิ้งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆสำหรับประสบกรณิกรชาวไทยอย่าง
0: ไม่ทราบมาก่อน
1: ไม่เคยรู้เลยจริ
0: งๆ
1: ค
0: ่ะ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าแบบทุกอย่างที่เราให้ท่านไม่เคยไม่สนใจท่านไม่เคยไม่ทิ้งวันนี้ถือว่าประทับใจมากนี่ขนาดแค่เรื่องเส้นผมมาถึงเรื่องความประทับใจวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะมาช่วยขายสินค้าให้ม
0: ินดีมากๆเลย
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมินจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องรอติดตามรวมถึงอย่าลืมเรามี Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรฉงนเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยเผื่อที่ว่าเรื่องของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวคลายสงวนของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วมิ้งกับอาจารย์เผ่าทองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึกบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, thank you. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: oh ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ัดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับสตางและทีมงานเราอยู่กันที่แม่น้ำแควใหญ่ระหว่างรอยต่อด้านบนเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หากินไม่ได้ทั่วไปนั่นก็คือกระชายพรานได้เวลาออกลุยแล้วครับก่อนจะออกเดินทางไปค้นหาป้าแอนบอกว่ารอสักครู่เพราะคุณป้ากำลังเตรียมต้มข้าวต้มให้สตางค์ได้ลองชิมโดยคุณป้าจะใช้เนื้อปลาชะโดมาหั่นชิ้นแล้วนำไปทอดให้สุกเหลืองแบบนี้ส่วนนี่คือน้ำซุปต้มกระดูกไก่เสิร์ฟส่งใส่ในข้าวสวยตักเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวขิงซอยเนื้อปลาและขึ้นช่ายได้รสชาติสุดยอดความอร่อยเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวต้มปลาชะโดเลยล่ะครับ
1: สดสดเหงื่อแตกเลยอ่ะ สดข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยเหงื่อออกเลยฮะเป็นครั้งแรกที่สตางค์ได้ชิมรสชาติของข้าวต้มปลาชะโดอร่อยดีครับ

0: ตอนนี้เรามาดูต้นกระชายพรานที่เอามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อให้มันง่ายสะดวกต่อการเก็บมาปรุงแกงนะครับลุงดำรงพาสตางมาอยู่ที่บ้านน้าดอยแฟนของน้าดอยเนี่ยไปเอาต้นกระชายพรานในป่ามาแล้วก็มาทำการปลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ตอนนี้ก็คือ30กว่าปีแล้วก็คือปลูกก็ขยายไปเรื่อยเลยชาวบ้านพอรู้ว่าที่นี่มีเนี่ยก็จะมาขอขุดแบ่งหัวไปเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีดอกแต่พอดีว่าเอาไปกินซะแล้วเนื่องจากว่ากระชายพรานเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับเมื่อถึงเวลาในฤดูแล้งเนี่ยต้นจะล้มลงแต่ว่าหัวเง่ามันยังคงอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูฝนใหม่ได้น้ำฝนใหม่ก็ขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วเวลาที่น้าดอยเอาไปกินน้าดอยเอาส่วนไหน
1: เอาดอกมันมังค่าแล้วก็หัวมันเอาไปแกง
0: เอาดอกไปแกงอะไร
1: แกงหมูแกงไก
0: ่แกงคั่วเหรอ
1: ค่ะแกงคั่วแห้งๆอ
0: ่
1: ะ
0: แกงคั่วแห้งๆแกงกับหมูแกงกับไก่
1: จ้ะต้มจิ้มพริกก็อร่อย
0: อร่อยเลย
1: ค่ะ
0: แล้วกินสดได้ไหม
1: ได้ค่ะปอกแล้วก็กินได้เลย
0: ต้นอ่อนมันกินได้เหรอ
1: ได้
0: เดี๋ยวเราไปดูต้นกระชายพรานตามบ้านของลุงป้าน้าอาที่นี่นะครับบ้านลุงเจตมีกี่ต้น
2: 4-5กอคร
0: ับ 4-5กอผมเดินเข้าทางไหนได้บ้านลุงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านลุงเจตลุงเจตปลูกไว้4-5กอลุงเจตขุดมาเองเลยหรือเปล่า
2: ขุดมาเอง
0: ไปหา

0: ที่ไหน
1: ในป่า
0: ในป่าและในป่ามีเยอะไหม
1: ก็เยอะ
0: เยอะและต้นสวยแบบบ้านลุงไหม
1: ก็มันจะเป็นต้นก็โคนน้ำกระยายเหมือนกันเนี
0: ้
1: ย
0: ใหญ่เหมือนกันบ้านลุงนี่มีอยู่หลายต้นแล้วก็มีกระชายป่าจริงๆด้วยอันนี้คือกระชายพลานแล้วก็ลุงเจดเนี่ยเอาต้นกระชายป่ามาจากป่าเนี่ยมาปลูกด้วยต้นกระชายป่าเนี่ยมันจะก้านมันจะแดงกว่าเนาะแต่อันนี้มันก็จะมีแบบก้านแดงๆหน่อยๆอยู่ข้างล่างอันนี้มีดอกไหมครับลุง
1: ดอกมีก็ลุงหักกินก็หมดแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: เรียบร้อยดอกมันอร่อยลุงหักกินเรียบร้อย ออกมาพออ่อนๆเนี่ยลุงหักไปกินเลย
2: กระชายพลานนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ตะไคร้พลานว่านตะไคร้ขิงแมงดาขิงเสือที่มาของชื่อกระชายพลานนั้นสันนิษฐานตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนคำว่ากระชายพลานนี้เพี้ยนมาจากตะไคร้พลานซึ่งเป็นคำเรียกในอดีตเนื่องจากเป็นพืชป่าที่มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้อีกทั้งยังมีลำต้นคล้ายกับต้นกระชายขิงและข่าเมื่อนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ในอดีตก็มักจะนำเอามาปรุงเป็นอาหารเพื่อดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ป่าจึงเรียกสืบต่อกันว่ากระชายพรานนั่นเองครับกระชายพลานนั้นพบการกระจายพันธุ์ตามป่าผลัดใบผสมป่าไผ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,300 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชื้นมากนักชอบบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีแสงรำไรในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นพบบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และในเขตอำเภอทองผาภูมิกระชายพลานนั้นเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดกาญจนบุรีจัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ไม่มากนักในประเทศไทยเป็นพืชที่ควรแก่การอนุรักษ์ปลูกขยายพันธุ์เพราะมีศักยภาพทั้งทางด้านอาหารสมุนไพรและสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยลักษณะประจำพันธุ์กระชายพลานนั้นเป็นพืชในวงขิงเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเหนือผิวดินนั้นสูงได้ถึง1เมตรลำต้นใต้ดินเป็นเง่าซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายตะไคร้ใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวแผ่นใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อดอกแบบช่อเชิงลดเกิดจากลำต้นใต้ดินรูปร่างช่อดอกคล้ายทรงกระบอกก้านช่อดอกตั้งตรงดอกสีขาวครีมใบประดับสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อติดผลกระชายพลานนั้นมีฤดูกาลให้เก็บมารับประทานได้ปีละครั้งคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม
0: อันนี้คือต้นอ่อนมันนะครับสามารถชิมสดได้เลย
3: หอมไหม
4: หอมแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็มันจะมีความกรอบมากเลยครับแล้วก็ฉ่ำน้ำชื่นใจเลยเดินทางมาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้พกน้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย
3: ได้มันเป็นน้ำอยู่ไง
4: มันจะหอมเนาะ
3: หอม
4: ถ้าเกิดว่าเรากระยี่ไอ้ตัวนี้ดมนะ
3: ยังไง
4: มันจะหอมคล้ายๆกลิ่นตะไคร้เนาะหอมอยู่แล้วหอมหอมอันนี้กินได้ไหม
3: ได้
4: แบบนี้กินได้เลยนะ
3: ได้นั่นหรอก
4: ยิ่งมันอยู่ใกล้กับโคนมันยิ่งหอม
3: หอมหอมจะยิ่งหอมยิ่งหอมเนี่ย
4: โอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยมันจะหอมแล้วมีความเผ็ดมันจะมีความซ่าๆแล้วก็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆกับกลิ่นตะไคร้
3: นั่นแหละค
4: ุ
3: ณมาเดี๋ยวนี้เขาเรียก
4: ถึงเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าตะไคร้พาน
3: ในพานเขาไปเจอไงเขาไปยิงเนื้อได้ทีนี้เขาก็เอาเนี่ยไปตำเป็นพริกแกง
4: หอมมาก
2: กระชายพลานนั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจากเอกสารงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพลานมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิด

มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาทำครัวที่ริมแม่น้ำแควร์

0: ป้าแอนบอกว่าถ้าปลากดคังแท้ตัวจะสีดำหางจะออกสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นจึงนำปลาไปทำเริ่มด้วยการสับครีบออกป้าแอนมีเคล็ดลับนำมะขามเปียกมาถูบนตัวปลาเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับคาวขั้นตอนต่อไปจึงทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อไว้แกงปลาส่วนกระดูกก้างปลาจะเอาไว้แกงส้มตอนเย็นนะครับในส่วนของหัวปลาก็สับแบ่งทำชิ้นไว้เช่นกันเห็นสีเหงือกแดงๆบ่งบอกถึงความสดแรงของเนื้อปลาเลยล่ะครับแล้วจึงลงคมหั่นเนื้อปลาเตรียมไว้แกงก่อนจะจัดแจงนำใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่พักไว้ในน้ำแข็งเพื่อคงความสดและช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้เวลาป้าจบยกกระชายพลานมาจัดการปอกดึงลอกออกกาบนอกออกทิ้ง
1: คุณสมบัติเด่นของกระชายพลานนะคะก็คือว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยไหมคะคุณป้า
2: เผ็ดร้อน
1: ค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะนิยมเอามาแกงกับเนื้อสัตว์ป่า
2: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันสัตว์ป่าก
2: ็ไม่จางหายไป
1: จางหายไปแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
2: ผิดกฎหมาย
1: แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็ยังคงนิยมเอากระชายพลานนะคะมาแกงป่าค่ะโดยเฉพาะแกงป่า
2: ปลาคัง
1: ปลาคังค่ะเปลี่ยนจากปลามาเป็นปลา
2: ใช่เปลี่ยนจากปลามาเป็นปลา
1: อร่อยเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใช้ส่วนเง่าส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำต้นอ่อน
2: ได้จ้ะ
1: คุณป้าบ้านหอมเหมือนอะไรคะ
2: หอมอะไรวะจบ
3: มันจะคล้ายเหมือนกระชาย
1: เหมือนหอมคล้ายๆเป็นตะไคร้นะคะคุณป้าแต่ว่ากลิ่นก็คือจะตรงส่วนหัวนี่จะแรงกว่าหน่อย
2: ใช่จ้ะ
1: ลำต้นก็จะจางลงไป
0: นี่คือส่วนของเง่าแก่ในส่วนนี้จะมีกลิ่นหอมแรงคุณป้าบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนโขลกพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องจัดการซอยตะไคร้ตามไปปอกหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาลิดผิวมะกรูดก่อนจะลงคมซอยทยอยปอกกระเทียมแล้วเตรียมโขลกพริกแกงนำตะไคร้ผิวมะกรูดและมะแหลบลงครกตามตกคือคาตามมาคือเกลือที่เหลือยกสากโขลกเมื่อสมุนไพรแหลกแทรกตามคือพริกแห้งป้าจบขอให้เผ็ดร้อนแรงอีกหน่อยจึงกระหยุมใส่เพิ่มป้าแอนและน้องตั๊กช่วยหั่นท่อนกระชายพลานเตรียมไว้รอเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิมอนจากนั้นจึงล้างกระเทียมใส่ลงไปโคลกป้าแอนโยกหัวเง่าแก่กระชายพลานมาซอยหั่นแล้วใส่พลานนำลงครกโขลกไปไม่นานก็ได้การเติมใส่คือหอมแดงจากนั้นจึงรูดดอกกระเพราเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงปลาน้องตั๊กได้เวลาช่วยเด็ดดึงใบกระเพราป้าแอนช่วยก่อเตาเตรียมจุดไฟตามไปป้าจบช่วยเด็ดใบยี่ราก่อนจะนำพาลงมีดซอยแล้วล้างเตรียมไว้คือพริกขี้หนูขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจัดการตักเกลือเจือละลายน้ำนำปลากดคังที่แช่เย็นไว้มาล้างอีกรอบแล้วส่งมอบพริกแกงลงกระทะคั่วผัดให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมแรงสมุนไพรลอยออกมา

0: ล้างครกกระดกเทใส่พริกแกงหอมแรงสะใจจนเป็นแบบนี
1: ้นี่แหละเค้าเร
2: ีย
1: ก
2: อร่อยแน่นอน
0: แล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มด้วยไฟแรงให้น้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านแล้วจัดการปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็ดโคนโดยคุณป้าจะนำเห็ดโคนมาหมักกับเกลือจนได้น้ำปลาแบบนี้ซึ่งจะมีรสชาตินัวอร่อยที่สำคัญจะไม่เค็มมากเป็นสูตรเด็ดเฉพาะถิ่นของคนเมืองการเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดสมใจตามลงใส่คือเนื้อปลากดคั่งแล้วปิดฝารอให้สุกสักพักเสียงน้ำแกงเต้นระบำเดือดผุดด้วยไฟแรงสะใจชิมรสดูก็โดนใจเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วได้การนำกระชายพลานตามลง
3: ใส่กระชายพานลงไปปุ๊บกลิ่นมันขึ้นเลยทีนี้เราจะใส่ใบกระเพราใช่ไหมคะ
1: ใส่กระเพรายี่หร่า
0: จากนั้นเพิ่มกลิ่นให้แกงป่าด้วยใบยี่หร่าหอมอย่างแรงปิดท้ายโรยหน้าด้วยลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงป่าบอกได้เลยครับว่าป่าแทบแตกความหวานประสานสอดแทรกด้วยเนื้อปลากดคั่งเผ็ดร้อนจังๆจากพริกแกงสมุนไพรหอมโดนใจด้วยใบยี่หร่าและกระเพรากระชายพลานเล่นเอาดับคาวหมดเกลี้ยงอร่อยไม่มีเถียงเนื้อปลาแน่นนุ่มหายกลุ้มเมื่อเจอหนังกรุบกรุบเด้งดึงปนหวานมันกระชายพลานก็เข้ากันอร่อยมากเมนูนี้สุดยอดเรียกได้ว่าระเบิดป่าแตกกันเลยล่ะครับ

มาต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันได้รับเกียรติจากป้าหวังและป้าเจียมเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูอร่อยกับเมนูต้มเนื้อน่องลายกระชายพลาน

0: เมนูนี้เราจะใช้ส่วนของดอกนำใส่ต้มด้วยนะครับ
1: แกะนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็คือได้ทั้งดอกเลยกระชายพานนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายส่วนค่ะก็จะมีดอกอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีส่วนของ
2: ต้น
1: มันก็จะมีส่วนหัวแบบนี้ก็จะเอาไปเขาเรียกว่าไปผ่าใส่ในต้มยำหรือว่าแกงปลาหรือว่าถ้าเกิดว่าหัวแก่ๆหน่อยก็ไปโขลกใส่เครื่องแกงได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของลำต้นอ่อนลอกตรงนี้ออกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวังแล้วก็ต้นอ่อนแบบนี้ค่ะสามารถใส่ในแกงป่าแล้วก็ต้มยำได้ค่ะแล้วก็สามารถไปจิ้มน้ำพริก
2: ได
1: ้หอมอร่อยได้เหมือนกันค่ะ
2: หอมอร่อย
1: ตรงนี้เลยค่ะอ่อนๆอย่างนี้ขับลมได้ด้วย
3: ขับลมได้นะคะมันเป็นขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะกินได้เป็นแก้ขับลมแล้วที่เขาเอาไปตำน้ำพริกได้ด้วยหัวเนี่ย
1: ค่ะก็คือว่า
3: เอาไปป่นทำน้ำพริกน้ำพริกแบบน้ำพริกแห้งๆนะไปทำน้ำพริกมาแล้วค่ะ
2: น้ำพริกแล้ว
1: เอาทั้งหมายถึงทั้งก้านนี้เราตำไปกับน้ำพริกเลย
3: นี่ค่ะตรงหัวนี่แหละค่ะใส่น้ำพริก
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำน้ำพริกเผาเราสามารถเอาส่วนหัวตรงนี้ไปตำคนกับน้ำพริกได้ในส่วนลำต้นอ่อนอย่างนี้ก็จิ้มน้ำพริกได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดอกก็คือดอกอ่อนๆแบบนี้น
3: ะ
1: คะถ้าแก่นี่ใช้ไม่ได
3: ้คือแก่เกินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะ
1: ใช้อ่อนๆนะคะ
3: ค่ะแก่เกินแกง
1: มันแก่เกินแกงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาแกงหรือว่าจะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ต้องแบบอ่อนๆอ้อๆนะ
3: ใช่ค่ะ
1: จากดอกแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะแกะเอากลีบออกค่ะให้กลายเป็นดอกแบบนี้ค่ะแบบปลาที่เรียกว่าแก่เกินแกงค่ะก็คือว่าจะมีเม็ดดำๆข้างในแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: จากนั้นจึง

ซอยหัวกระชายพลานไว้เป็นท่อนๆด้านป้าเจียมเตรียมคั่วพริกน้องตั๊กช่วยดึงเด็ดดอกอ่อนๆเตรียมล้างน้ำนี่คือส่วนเนื้อน่องลายที่คุณป้าเตรียมตุ๋นไว้รอล่วงหน้าจากนั้นได้เวลาปอกหอมพร้อมกระเทียมแล้วเตรียมผ่าแบ่งหอมใหญ่ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเด็ดคั่วไว้คือมะเขือเทศลูกเล็กก่อนจะล้างเตรียมไว้ตามไปจึงล้างหอมแดงพร้อมลงคมซอยจากนั้นได้เวลานำพาชิ้นเนื้อน่องลายมาหั่นชิ้นได้เห็นเอ็นแทรกก็ช่างน่ากินเป็นริ้วสวยงามหอมแดงบางส่วนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจึงผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ป้าหวังช่วยล้างพริกเตรียมเด็ดคั่วส่วนน้องตั๊กช่วยบีบน้ำมะนาวเมื่อน้ำมันร้อนจึงจัดการเจียวหอมแดงจากนั้นจึงจัดแจงเตรียมโขลกพริกคั่วให้พอแหลกแล้วแทรกมีดฟาดทุบบุบพริกขี้หนูตามไปคือกระเทียมเจียวไปไม่นานหอมแดงก็สุกรุกต่อจัดการเปิดฝาหม้อต้มนำส่วนหัวกระชายพลานลงไปชมต้มให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือเนื้อน่องลายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมปิดท้ายคือหอมใหญ่ปิดฝาตุ๋นไว้ให้เดือดสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบกระชายพลานในส่วนของก้านต้นอ่อนลงใส่ตามไปคือส่วนของดอกจากนั้นจึงใส่มะเขือส้มปรุงรสให้น่าชมด้วยมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามไปคือน้ำปลาเห็ดโคนโดนใจแซ่บนัวชัวในเรื่องกลิ่นความหอมพร้อมปิดฝารออีกสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะหยอดน้ำปลาลงเพิ่มเติมรสเค็มปิดท้ายความอร่อยชัวคือหอมเจียวเพียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับรสชาติต้มเนื้อน่องลายแซ่บหลายมีหลากรสทั้งเปรี้ยวส้มผสมเค็มตัดหวานและประสานเผ็ดเด็ดที่กลิ่นความหอมจากกระชายพลานน่ารับประทานเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะคือเนื้อน่องลายที่มีเอ็นแทรกกัดเคี้ยวแยกสลายไม่ยากน่ารับประทานมากเพราะเนื้อเปื่อยนุ่มกำลังดีหอมเจียวที่ใส่โรยหน้าก็เข้าท่าเข้ากันกับต้มเนื้อหอมอร่อยเลยล่ะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากสิงหนอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทาเป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกลากินีบ้านกลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอเด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานดักบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่า

0: าฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสาละวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าทองได้ออกมาจากหอยสางเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
1: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสางเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกลองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกลองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคนึงนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะ

0: านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทละครใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
0: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะ

0: อย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบตรัสจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวิน

0: ุกๆเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนมเนตรเกตกรสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะ

0: บว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่สามก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่หนึ่งกันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสันแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินานะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนนะ

0: ผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
0: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก
0: ็
1: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
0: ชะ
1: ละผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
0: ชะละมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
0: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหมอ
0: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
1: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จะใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: เครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้าน

0: ก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
0: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
0: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตาย
1: อืม
0: แต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัด

0: เนาะ
1: ประ
0: หยุดที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
1: ชะละ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
1: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
0: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
1: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
0: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
1: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
1: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
0: ใช่
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
1: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
0: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
1: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ในอนาคต
0: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ยินดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดหม้อและไข่ของหม้อส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID

0: ดีค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
1: อืมครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
0: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: คร
0: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PID เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมทอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเรา
1: จะดีกว่า
0: ใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

0: ก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: พลังแสงทะลุ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับเรามาตามหาขนมโบราณกันหาได้ยากมากเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขนมอะไรล่ะคะที่ทำให้เราต้องมากินถึงที่นี
0: ่ขนมไข่หงกับขนมอีตุย

0: ครับเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะมันมีจริงๆเหรอคะ
0: มันมีจริงๆครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาขนม2ชนิดนี้กัน
1: งั้นไปกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยครับเนี่ยคุณครูว่าต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยครับที่เป็นร้านที่ขายขนมที่อร่อยมากๆ
1: ขนมไข่หงส์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกันเนาะ
1: กินเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้3กล่องนะคะ
0: น้องเฟย์เคยเห็นขนมแบบนี้ขายอยู่แถวบ้านไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: คุณครูก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะบางทีขนมไทยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหายไปตามกาลเวลาเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นี่มาซื้อขนมร้านนี้บ่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำเลย
3: หลังมาจากพิษณุโลกผมมาทานบ่อย
0: โอ้จากพิษณุโลกก็มาทานที่นี่เหมือนกันโอ้ดีเลยเห็นไหมเนี่ยเราเจอร้านขนมร้านดังแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขายดีต้องรอหน่อยอย่าเอาขนมไข่หงส์1กล่องแล้วก็ขนมอีตุย1กล่องครับผมจังละ1กล่องครับครับผมกล่องนึงจะประมาณกี่ลูกอะครับ
2: 40ล
0: ู
1: ก40เยอะนะคะเนี่ย
0: ขนมอีตุยจะไม่มีน้ำตาลโรย
2: อันนี้ค่ะอีตุยค่ะ
0: อันนี้อีตุยไม่มีน้ำตาลโรยครับไม่ดีไข่หงส์เราจะเห็นลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ที่นี่จะเป็นลูกเล็ก
2: ๆอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะ
0: ครับผมน่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมเลยเนา
1: ะ
0: อันนี้จะเป็นขนมไข่หงส์ครับจะเป็นขนมที่ไส้เนี่ยเป็นรสเค็มส่วนอันนี้จะเป็นขนมอีตุยจะเป็นไส้ที่เป็นรสหวานทำมาจากถั่วเขียวทั้งคู่เลย
1: ตอนเนี้ยร้อนมากเลยค่ะ
0: แบบค่อยๆชิมเนาะ
1: ร้อนถ
0: ึ
1: ง
0: ไหนอ่ะลองกินอันนี้ดูก่อนก็ได้ร้อนใช่ไหม
1: ร้อนค่ะ
0: อร่อยเนาะ
1: ไส้นี่อร่อยนะคะหนูชอบพริกไทยมาก
0: ลองชิมขนมอีตุยดูเนาะอันนี้จะร้อนกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเขาเพิ่งทอดเสร็จเลยชิมตอนร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะครับแป้งข้างนอกเนี่ยเขากรอบมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะไส้ข้างในก็อร่อย
0: ขนมไข่หงส์นี้นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับตามตำนานเล่าว่าขนมไข่หงส์เดิมทีเรียกว่าขนมไข่เหี้ยเป็นขนมที่เจ้าจอมแว่นหรือสมัญญาที่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอหรือว่าลูกชายและลูกสาวของรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านทรงเรียกว่าขุนเสือครับขุนเสือหรือว่าเจ้าจอมแว่นเป็นพระขนมเอกในรัชกาลที่1ท่านได้คิดค้นสูตรและทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่1ขนมนี้มีรสชาติหวานมันสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในตัวแป้งด้านนอกนั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมหมั่นเทศสอดไส้ด้วยถั่วเขียวผัดเค็มแล้วนำไปเคลือบน้ำตาลด้านนอกในสมัยก่อนเราใช้ขนมนี้ในพิธีขันหมากและใช้ในการติดกันเทศด้วยนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อขนมไข่เฮี้ยเป็นชื่อขนมที่ไม่ไพเราะจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นขนมไข่หงทำให้ลักษณะของขนมนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่เคยเป็นขนมขนาดใหญ่คล้ายไข่เป็ดเนื้อแป้งหนาก็กลายมาเป็นขนมขนาดเล็กที่แป้งบางลง
1: คนไทยสมัยก่อนนี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยสามารถคิดค้นอาหารแล้วก็ขนมใหม่ๆได้ตั้งหลายอย่าง
0: ใช่เลยครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการกินตามวิถีครับคนในสมัยก่อนนะครับมีวิถีชีวิตอย่างไรรอบตัวมีวัตถุดิบแบบไหนเขาก็จะประดิษฐ์อาหารขึ้นตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับจริงๆนอกเหนือจากขนมเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของปลาอีกชนิดนึงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ปลาอะไรเหรอคะ
0: ปลานั้นน่ะชื่อว่าปลาคังหรือว่าปลากดคังน้องเฟย์เคยกินไหมครับ
1: เคยกินแต่ปลาคังไม่เคยกินปลากดคัง
0: อ๋อมันก็คือปลาตัวเดียวกันนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของปลาคังในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง
1: คร
0: ับไปชมกันเลยครับ
4: ปลากดคังนะครับหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าปลาคังครับจัดเป็นปลาน้ำจืดประเภทปลาหนังนะครับมีขนาดใหญ่ครับผมปลาชนิดนี้นะครับเราสามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปลากดคังเนี่ยจัดได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดนึงที่คนทั่วไปเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็หันมารับประทานกันมากขึ้นครับผม
5: แล้วทำไมปลากดคังที่นี่ถึงขึ้นชื่อครับ
6: ปลาที่นี่คือเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะคือเราหาเหยื่อในเขื่อนนี่เลี้ยงเลยอะค่ะอ๋อ
5: คือเราก็จะจับปลาตัวเล็กๆในเขื่อนเนี่ยมาให้อาหาร
6: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกแบบอาหารเม็ดไม่มีการใช้ยาอะไรทั้งสิ้น
6: ยาอะไรเราไม่ได้ใช้เลย
5: แล้วมันเกี่ยวไหมครับที่เขาบอกว่าน้ำไหลเนี่ยปลาคังเหมือนกับว่าโตได้ดีกว่าน้ำนิ่ง
6: ค่ะใช่น้ำ

0: เทดี
1: นั่นคือเหตุผลที่ปลาโตได้ดี
0: ค่ะ
1: แล้วปลาคังที่เนี่ยมันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับจุดเด่นเลยเ
0: พราะว่าอร่อยคือปลาที่นี่ไม่มีคาวค่ะเนื้อจะแน่นดีแล้วก็ไม่เละไม่หลวมเหมือนเราเลี้ยงหัวอาหารน้ำก็สะอาดแล้วก็เวลาปลาก็ได้ว่ายที่กว้างนะคะ
1: อ๋อคือปลาก็จะได้ว่ายที่กว้างก็เหมือนกับทำให้เนื้อแน
0: ่
1: นแล้วน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาแบบไม่มีกลิ่นโคลนไม่คาวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราเห็นรอบๆนี่คือมันเป็นบ้านพักเหรอครับหรือว่าอะไร
0: เป็นที่พักอาศัยเขาเลยค่ะเป็นเพนี่ชาวเพคือทุกเพจะมีกระชังปลาที่หน้าบ้านของเขาแต่ละคนนะคะเขาเลี้ยงปลาคังทั้งนั้นเลย
1: อ๋อที่เราเห็นเป็นไม้ไผ่พวกนี้คือกระชังปลาหมดเลยอันนี้ก็คือกระชังของพี่เหมียวใช่ไหมครับทำไมต้องเอาผ้าปิดไว
0: ้คุมไว้เพื่อให้ปลามันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็กันขี้ตะไคร้ดำๆมันมาเกาะตามกระชังอะค่ะ
1: แล้วพี่เหมียวไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาคังมาจากไหนครับ
0: มีพ่อค้าเอามาส่งให้อีกที
1: แล้วเราก็มาเพาะในกระชังแต่เราจะเลี้ยงด้วยวิธีแบบธรรมชาติอาหารก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหม
0: ค่ะปลาสร้อยปลาหมอปลาอะไรที่เราหาได
1: ้เฮ้ยเป็นหนวดหนวดขึ้นมาเต็มเลยอะโอ้ยในหนึ่งกระชังนี่น่าจะมีประมาณกี่ตัวครับ
0: ในนี้ 1,300 ครั้งเนี้ยนะ
1: 1,300 ตัวขนาดของกระชัง 1,300 ตัวนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับผม
0: กว้างนี่5เมตรยาวก็เท่ากัน
1: ไซส์ที่เขานิยมเริ่มจับไปขายกันนี่ประมาณกี่กิโลครับ
0: ก็ปลาโลขึ้นไปอะค่ะ
1: ปลาโลนึงเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้เขาจับกันอยู่110
1: นี่คือราคาที่หน้ากระชังเหรอ
0: หน้ากระชังเลยค่ะ
1: นี่คือราคาดีมากนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ผมซื้อปลาแซลมอนกิโลแล้วไม่ถึง200นะแต่นั่นคือราคาในห้างแล้วนะแต่นี่คือราคาตรงนี้กิโลละ110ถ้าไปถึงตลาดอ่ะ200ครับกิโลนึง
0: กิโลนึง
1: 1โล2โล3โลเนี่ยกว่าจะได้ขนาดต่างกันเนี่ยใช้เวลานานมั้ย
0: ก็ปีละโลแหละค่ะ
1: ปลาคังตามธรรมชาติเนี่ยใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยกี่กิโลที่พี่เจอเองอ่ะ
0: 10กว่าโลได้ใหญ่มาก
1: ปลาคังนะครับพี่เหมียวว่าส่วนไหนอร่อยที่สุด
0: ทั้งตัวมันล่ะค่ะเนื้อมันก็ไปทําแล่เป็นปลาลวกจิ้มกระดูกก็ต้มยําแต่คือไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปลาคังเนี่ยอร่อยหมดเลย
1: ผมมาถึงกระชังทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบตักแบบสดๆเอาไปทำอาหารหน่อยสิ
0: ได้ค่ะ
1: สุดยอดเลยอ่ะโอ้หนักอ่ะไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะ
0: ปลานี่คือเราทำกับข้าวถ้าเราจะเอาไปแปรรูปแล้วก็เอาไปเป็นปลาย่างลมควันพวกนี้ได้อ่ะ
1: เคยเจอแต่แซลมอนลมควันวันนี้มีปลาคังลมควัน
0: ค่ะ
1: พาไปดูได้ไหมคร
0: ับ ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำปลาคังลมควันนะครับแนะนำรู้จักก่อนนี่ป้าเหลียวครับผมป้าเฉลียวก็คืออยู่ในกลุ่มแม่บ้านนี้ด้วยพี่เหมียวเริ่มเลยดีกว่าเลือกตัวหนักประมาณเท่าไหร่ครับมาทำ
0: ครึ่งโลขึ้นไป
1: วิธีการแรกคือแรกจากหางมาผ่านตรงก้างกลางมาพอถึงหัวก็มาผ่าครึ่งครับผม
0: แล้วเอากระเพาะเอาอะไรออกให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะ
1: พวกนั้นเอาไปทิ้งไหมกินได้นี่
0: อันนี้ก็เอาไปเลี้ยงปลา
2: ไปเลี้ยงปลา
0: ต้มยำก็ได
2: ้ยำรวมกับหัวปลา
1: ทำไมปลาคังถึงไม่ทำแดดเดียวต้องมาลมควันจะดีกว่า
2: ปลาคังนี่ถ้าเอาไปทำแดดเดียวนี่มันจะเป็นมันนะ
1: มันจะไม่ค่อยแห้งว่างั้นต้องเอามาลมควันแล้วก็เหมือนกับพอลมควันแล้วมันก็จะมีเนื้อที่แบบยังไม่ได้แห้งหมดอ่ะมีเนื้อแบบให้เรากินได้เลยแล้วพอแล่ปลาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้น้ำมันในปลามันออกแช่น้ำเกลือได้ที่แล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มันตกค้างอยู่ในกะละมังนะคะมันจะสะอาดกว่าที่เราล้างน้ำไม่ไหลผ่านนะคะมันจะขัง
1: เหมือนแก้เรื่องกลิ่นคาวอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะ
0: นี่ก็จะล้างออกให้หมดเลยค่ะไม่ให้มีเลือดมีอะไรอยู่ในตัวปลาเวลาเราอบออกมามันจะไม่มีคาวแล้วก็ไม่เสียง่ายไม่ขึ้นรา
1: พอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเรียงในตะแกรงต้องเรียงมาทางเดียวกันใช่ไหม
0: เรียงไปทางเดียวกัน
1: เอาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับในการอบ
0: อันนี้อบก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยค่ะ
1: ชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมครับ
0: ต่างค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดมีปลาหลายๆชั้นนี่ก็คือต้องย้ายสลับไปเรื่อยๆด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าความร้อนไม่เท่ากัน
0: พอย่างไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะคว่ำหน้าลง
1: แล้วก็รออีก2ชั่วโมงกลับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นต้องมากลับอีกไหม
0: ไม่ละค่ะก็เอาไว้ตอนเช้า
1: อันนี้คือที่แบบที่ทำไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกิโลละ600เพราะว่าจากปลาตัวเนี่ยประมาณขนาดนี้ได้มั้งเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยคือน้ำหนักมันหายไปเยอะมากเลยนะ
0: 10โลจะเหลือ2โลครึ่ง
1: โอ้เหมือนพวกแบบปลาหมึกแห้งเลยอ่ะเนื้อแบบใสมากอ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะ
0: กับน้ำพริกได้เลยข้าวสวยได้เลยค่ะ
1: กินเปล่าๆเนี่ยมันมีข้าวเหนียวหน่อยนะเจ๋วนิดนึงโอ้ยแซ่บหลาย อร่อยมากด้วยความที่ปลาคังนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อหนาและมีมันเยอะพอไปลมควันเนี่ย
3: แข็งไป
1: ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือตรงหนังเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบอยู่มันหอมโหที่เด็ดเลยอ่ะและนี่ครับวันนี้นะครับได้ทั้งปลาคังสดๆแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาคังลมควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับและมาถึงเมนูที่ผมรอมานานแล้วครับแกงป่าปลาคังเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใครมาต้องชิมเลยนะเริ่มเลยที่ผมใส่ลงไปเป็นข่าครับ
0: ตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็หอมแดง
1: โอ้โหนี่พี่เหมียวบอกว่าตำข้างบนไม่ถนัดครับปกติต้องแบบนี้พี่เหมียวรู้ไหมครับว่าครัวบ้านพี่เหมียวนะครับต้องบอกว่าเป็นครัวที่มีวิวสวยติดอันดับโลกเลยนะครับผม คุณดูวิวดินี่ครัวนะผมนึกว่าอยู่ในรีสอร์ทอ่ะนี่คือหลังครัวครับและนี่คือข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปแช่น้ำไว้แช่นานไหมพี
0: ่แช่ประมาณชั่วโมงอะค
1: ่
0: ะ
1: ใส่เพื่ออะไรครับพี่
0: ใส่เพื่อให้น้ำมันข้นแล้วก็มันจะได้รสชาติขึ้นมาอีก
1: นี่ครับสุดยอดเลยตอนนี้มันมีกลิ่นคล้ายๆกับห่อหมกเนาะเพราะมันมีผิวมะกรูดใช่ไหมครับ
0: แล้วต้องใส่กะปิด้วยนะคะยัง
1: แต่คราวนี้ก็คือแบบแค่ยีให้เข้ากันละน้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้ว
0: แล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ปลาเลยค่ะเอามะเขือใส่เลย
1: มะเขือนี่ก็คือตอนที่พี่หั่นผมเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ดำใช่ไหมเสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้เป็นน้ำเกลือครับไม่งั้นแกงป่าก็จะเค็มขึ้นไปอีก
0: แล้วก็เอากระชายใส่ก่อนพริกไทยอ่อนแล้วก็ปิดฝา
1: การใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้มันก็ช่วยให้มะเขือไม่ดำด้วยนะครับใช่บางคนเวลาทำพวกแกงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมะเขือมันดำบางทีคุณไปคนมันอ่ะคือไฟไม่สม่ำเสมอมะเขือมันจะแบบสุกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปอย่าไปคนครับปิดฝาเลยรอน้ำเดือดๆแล้วก็เสร็จโอ้โหมันหอมพี่กระชายน่ากินมากครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยใช่ไหมครับพี
0: ่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ
1: แกงป่าปลาคังครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับแกงป่าปลาคังน่ากินไหมครับ
4: น่ากินค่ะแต่ว่าเสียดายหนูกินเผ็ดไม่ได้อะ
3: โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินเผ็ดเนี่ยก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งในการกินของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักการนำพริกหลายชนิดเลยครับมาทำอาหารแต่ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราต้องกินให้สมดุลครับ
4: หนูก็คิดว่าขนมไทยหอมเนี่ยมีรสชาติเป็นนิ่งนะคะ
3: ใช่ครับคุณครูว่าน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายนกทีสเจ้าของสูตรขนมกันดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันครับแล้วตอนนี้ครูต้นคูณนะครับกับน้องเฟย์เราอยู่กับคุณยายนกจี๊ดนะครับซึ่งเป็นคนทำขนมไข่หงแล้วก็ขนมมีตุยนะครับคุณยายสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ครับคุณยายครับเมื่อกี้เราได้ชิมขนมไข่หงไปแล้วเนี่ยข้างในมันมีไส้ที่มันเผ็ดร้อนอยู่เนี่ยมันเผ็ดร้อนจากอะไรครับผม
5: พริกไทยจ้ะพริกไทย
3: ตัวไส้เค็มเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบอะไรคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับ
5: ตัวเข
3: ีย
5: ว
3: อ๋อตัวเขียวครับผม
5: ตัวเขียวตัวซ
3: ีแล้วก็มาผสมกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆ
5: จ้ะมาผสมพริกไทยเกลือกระเทีย
3: ม
5: สามอย่าง
3: ครับแล้วมันจะมีขนม2อย่างที่ลักษณะคล้ายกันที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นนะฮะจะมีขนมไข่หง
5: แล้วก
3: ็ขนมอีตุยนะครับ2อันนี้ต่างกันยังไงครับ
5: คือถ้าขนมตุยเขาจะเป็นไส้หวานนะคะไส้เขาจะเป็นแบบนี้หวานแล้วไส้เขาจะใหญ่หน่อยอันนี้จะทำผสมก็ถั่วซีกเหมือนกัน
3: ถั่วซีกเหมือนกัน
5: แต่ว่าเอาไปปั้นนึ่งแล้วก็จะกวนเหมือนเวลาเนี่ยขนม
3: เหมือนขนมถั่วกวน
5: ขนมสัมปันน
3: ี
5: อ่ะ
3: อ๋อขนมสัมปันนีครับผม
5: มันจะคล้ายๆกันเราก็ใส่กะทิเหมือนกัน
3: อ๋อครับ
5: แล้วก็เอานึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิเคี่ยวแล้วก็เราก็จะปรุงเหนียว
3: ครับ
5: แล้วก็
3: จะออกเป็นรสหวาน
5: มันก็จะออกเป็นรสหวานพอเราใส่น้ำตาลแล้วไม่
3: ขนมไข่หงเนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะฮะแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับในขณะที่ขนมอีตุยเนี่ยนะครับจะเป็นไส้หวานนะครับก็จะหวานจากน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับคุณยายทำขนมนี้มากี่ปีแล้วครับผม
5: ถ้าประมาณอ่ะมันน่าจะเกือบ40ปีแหละแต่ว่าทำแล้วก็หยุดไปวางเลยไปทำงาน
3: ครับ
5: แล้วก็กลับมาก็มาทำอีกทำรุ่นหลังประมาณ20ปี
3: 20ปี
5: เต็มๆ
3: อะไรทำให้คุณยายหลังจากที่ไปทำงานอื่นมาแล้วอยากจะกลับมาทำขนมนี้อีกครั้ง
5: คือกลับมาแล้วมันเคยทำไงก็ไม่รู้จะไปหาอาชีพอื่นอะไรก็ลองทำ หันมาทำเหมือนเดิมเพราะเราก็ยังรู้สูตรของเราอยู
3: ่ครับ
5: ก็เลยมาทำไส้หง
3: ส์แล้วคุณยายได้สูตรตรงนี้ครับในการทำมาจากไหน
5: คนที่บอกเนี่ยเขาเป็นน้องเซอร์ไพรส์ของแม
3: ่ครับ
5: ฉันต้องเรียกอะไรล่ะเรียกอา
3: คุณอาครับ
5: จะบอกวิธีให้ก็เอามาทำทีนี้ที่หันมาแปลงเป็นลูกเล็กเพราะว่าฉันนำมาทำลองทำลูกเล็กๆดูแล้วก็ทำลูกใหญ่ดูพอทำไปพาเอาไปขายเนี่ยลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจะขายหมดลูกใหญ่จะขายไม่หมด
4: คุณยายมีแบบเทคนิคการทอดไหมคะ
5: อ๋อทอดก็ต้องมีจ้ะทอดนี่ต้องเวลาใส่เวลาใส่ขนมลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนเกินก็ไม่ได้เย็นเกินก็ไม่ได้น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอดี
3: ทุกวันนี้ครับเด็กไทยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อขนมลักษณะแบบนี้เยอะไหมครับขนมที่
5: เราก็เยอะนะมาระยะหลังนี้รู้สึกจะได้เยอะเมื่อก่อนย้ายขายอยู่หลังบ้านทอดแล้วมานั่งขายหน้าบ้านที
3: ่
5: ไปตรงเขาแต่ตอนนี้พอย้ายมาทอดหน้าบ้านมันก็เลยมีคนทานไปทานมา
3: ก็เห็น
5: แล้วก็มีคนแบบว่าหิ้วเอาไปขายมั่งมารับไปขายมั่งอะไรเงี้ยมันก็พอได้ไง
3: จะมีคนชอบพูดว่าเอ๊ะขนมไทยจริงมันก็ไม่ยากนะมันก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลผสมอะไรต่ออะไรไม่ดูไม่ได้ใช้ฝีมือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องมีความประณีตในการทำเรื่องขนมไทย
5: มันต้องมี
3: ครับ
5: ถ้าหากว่าสัตว์ปริยธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก
3: ครับ
5: มันออกมาไม่ดีมันต้องมีสูตรของเราทำ
3: ครับจริงๆมันต้องมีความประณีตตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแป้งเลยใช่ไหมครับ
5: ใช
3: ่แม้กระทั่งการทำไส้เนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคเหมือนกัน
5: เราก็ต้องมีแล้วก็ต้องเอาถั่วมาแช่ก่อน
3: ครับ
4: คุณยายค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวหนูขอลองปั้นได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเดี๋ยวยายจะสอนให้นะคะค่ะหนูหยิบแป้งมาอย่างนี้แล้วก็คลุมอย่างนี้นะอะลูกทำมันใหญ่ไปก็เอาเล็กหน่อยขนาดนี้ก็
4: อันนี้ใช่ไหมคะ
5: อันนี้อันนี้ด้วยหนูก็เด็ดหนูเด็ดอย่างยายเด็ดเห็นไหม
4: น
5: ี
4: ่แหละ
3: แบ่งให้เท่าๆกัน
5: นี่ลูกอ่ะจะเอาไฟใต้ลงไปเหมือนยายไต่เห็นไหมเนี่ยไต่แล้วก็หมุนไต่แล้วก็หมุนแน่นๆ นะลูกเพราะว่าถ้าหนูไม่แน่นแล้วเดี๋ยวขนมมันจะแตกยายดูสิโอ้ยยายได้แล้วลูกเก่งมาก
4: ดีใช่ไหมคะ
5: หนูก็พันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆถูกไหมน้องตุ้ยหนูก็ต้องเด็ดแป้งใหญ่นี่แป้งขนาดนี้
3: ก็คือเราหมุนให้มันกลมก่อนแล้วก็กด
5: น่ะใช้ได้เก่งมากแล้วนี่นะคือแรกลุยตุ้ยแล้วหมุนทำได้

0: องเฟย์ครับวันนี้ได้มาทั้งชิมขนมแล้วก็ทั้งได้ปั้นขนมเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ตอนปั้นเนี่ยค่ะเพลินไม่หยุดปั้นเลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆมันสนุกดีอะค่ะ
0: รับลูกมือไว้สักคนหนึ่งไหมครับ
1: คร
0: ับ ตบมือนะครับเก่งมากเก่งมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายนกจี๊ดมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนมอีตุยแล้วก็ขนมไข่หงส์อย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายครับเห็นไหมครับว่าขนมไทยเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมอีกด้วย
1: ใช่ค่ะขนมไทยเนี่ยอร่อยถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจ
0: ใช่ครับนอกจากขนมไทยจะอร่อยแล้วนะครับยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอันเป็นประโยชน์เนี่ยผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมไข่หงส์ที่เมื่อกี้เรารับประทานไปนะครับก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านยังได้นิยมนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารด้วยนั่นก็คือขมิ้นขาวนั่นเองน้องเฟกรู้จักเรื่องราวของขมิ้นขาวไหมครับ
1: รู้จักแต่ขมิ้นปกติที่มันเหลืองๆอะค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับขมิ้นขาวดีกว่าครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ได้เวลามาเตรียมปรุงเมนูแรกจากขมิ้นขาวสาวๆแต่งชุดสวยประจำเผ่าเตรียมนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาร่วมด้วยช่วยกันพิชิตความอร่อยกับเมนูยำขมิ้นขาว

0: นำพาน้องตั๊กมาขูดปอกเปลือกขมิ้นขาวเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาซิวแก้วลงไปทอดจากนั้นจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงแห้ง
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาขมิ้นขาวค่ะมาปอกเปลือกออกแต่ว่าเคล็ดลับในการปอกเปลือกนะคะจะไม่ใช้มีดค่ะน้ำมุกดาจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะโดยการใช้ด้ามช้อนค่ะขูดเอาเปลือกที่อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะกินเนื้อเข้าไปเยอะค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้น้ำมุกดาเตรียมนี่เลยค่ะ
2: ปลาซิว
1: ปลาซิวแก้วค่ะน้ำมุกดาบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลย
2: ใช่
1: กับยำขมิ้นขาวนะคะทอดกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในยำขมิ้นขาวกันค่ะ
0: แล้วนำพาพริกแห้งลงไปทอดก่อนจะนำแตงเปรี้ยวมาจัดการปอกเปลือกผ่าแยกส่วนแล้วคั้นเอาเมล็ดภายในออกมาใช้ช้อนขูดออกให้สะอาดก่อนจะซอยชิ้นบางๆแบบนี้น้องทู่เด็ดเตรียมไว้คือผลส้มยอสารต่อน้ำมุกดานำพาหัวขมิ้นขาวมาจัดการสไลด์ชิ้นบางๆน้องตั๊กช่วยปอกเปลือกมะม่วงเปรี้ยวตามไปจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงสดก่อนจะลงคมซอยน้องทู่ได้เวลานำพามะม่วงเปรี้ยวลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นน้ำมุกดาเน้นสไลด์หัวขมิ้นขาวจนได้แผ่นบางๆขาวสวยเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงลงพรมหั่นผลส้มยอด้านนอกนำพายอดและดอกกระเจี๊ยบแดงมาดึงเด็ดน้องทู่ช่วยซอยไว้คือใบขึ้นช่ายตามต่อได้คือต้นหอม
1: น้ำมุกดาคะพอซอยแบบนี้แล้วกลิ่นมันหอมเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอธิบายไม่ถูกเลยนะคะ
0: ผ่าแบ่งไว้ได้คือมะนาวแล้วถึงคราวหั่นยอดกระเจี๊ยบแดงเริ่มต้นขั้นตอนการคลุกรุกเติมใส่คือน้ำมะขามเปียกตามไปคือน้ำตาลปี๊บจัดการบี้บดกดให้น้ำตาลละลายจากนั้นตามต่อได้เหยาะน้ำปลาก่อนจะนำพามะนาวบีบใส่ตามไปคือพริกกะเหรี่ยงสดตักเติมเพิ่มน้ำพริกเผาเล่นเอาสีสวยชวนกินจากนั้นจึงใส่แตงเปรี้ยวตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมใส่พลันคือผลส้มยอไม่รีรอตามลงใส่คือปลาซิวแก้วทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องได้เรื่องความหอมพร้อมใส่คือขมิ้นขาวตามต่อได้คือดอกและยอดกระเจี๊ยบแดงเพิ่มกลิ่นหอมอีกแรงด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมก่อนจะใส่เพิ่มเติมความมันด้วยถั่วลิสงคั่วปิดท้ายทีเด็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกกะเหรี่ยงทอดเพียงแค่นี้ก็สุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูยำขมิ้นขาวประสานปลาซิวแก้วทอดกรอบส่งมอบรสชาติหลากหลายเด่นชัดมากมายคือความเปรี้ยวแซ่บซีดมันจี๊ดโดนใจสาวๆขมิ้นขาวก็หอมโดดเด่นยิ่งสไลด์เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งเข้าเครื่องได้เรื่องความสดกรอบน้ำยำก็สุดชอบทั้งเปรี้ยวเค็มตัดเผ็ดเด็ดที่ปลาซิวชิลความอร่อยเข้ากันกับมะม่วงพ่วงความมันจากถั่วลิสงส้มยอก็ให้ความหวานชุ่มฉ่ำแต่ละคนจึงหม่ำได้อารมณ์แบบนี้ล่ะครับ
3: นะครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่พิเศษมากๆเลยนะครับทั้งการรักษาแผลในลำไส้ขับลมขับเสมหะแก้ท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรก็ตามเราควรจะศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยครับ และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมกลมกับครูสักคำครั้งหนู
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสถิงหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสิงน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสถิงหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงพางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสถิงหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทะลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบ

ทิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: ถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตการต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: ข้าบุษจริงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ไปใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อบูชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

รอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบขาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนครเกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอนะครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นก้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตารามพุทธศักราช2400

0: 106เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม2แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นสวยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ระแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องจัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้ค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3เดือนนะคะ

0: พิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: าบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายทีหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกลได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมือง